ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

0: Facebook BP Radio และ Line ID FM975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณมีความหมายสำหรับทุกคน
4: แฮปปี้นิวเยียร์นะครับแม
5: ่สวัสดีปีใหม่นะคะและปีใหม่นี้ขอให้ทุกคน
6: รักพ่อนะ
3: True Detail อัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญ

ไปด้วยกันที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ครับวันพุธที่10นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569นั่นเองครับกับบรรยากาศช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างอากาศแต่ละพื้นที่ร้อนกันไหมจ๊ะแดดออกไหมหรือฝนตกไหมเดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์ก่อนนะครับตอนนี้คือน่าจะยังไม่มีอะไรหรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนมากในฝนเนี่ยจะชอบมาช่วงบ่ายๆถึงค่ำเนาะบ่ายๆเย็นๆค่ำๆกลางคืนเอ๊ะมีแล้วนะมีแล้วนะฮะในโซนของภาคกลางตกแล้วนะหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับโอ้ประจีนนะครับบุรีสระบุรีตกหนักเลยนะครับนะแถวโซนของเขาเรียกว่าภาคอะไรประจีนในภาคอะไรภาคตะวันออกเหรอฮะประจีนนะครับบางน้ำเปรี้ยวลงไปถึงย่าลากยาวไปถึงโน่นเลยฮะสักแก้วกำลังตกหนักเลยสักแก้วนี่จะไปทางด้านของข้ามจะไปเขมรแล้วเนาะนะสักแก้วปอยเปตอะไรอย่างนี้เออนะครับตกเลยนะครับนี่คือภาคกลางส่วนกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกยังไม่มีนะครับมีจันทบุรีกำลังตกอยู่ตราดกำลังตกอยู่เออจันทบุรีตราดกำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับส่วนภาคอีสานก็จะมีร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับอุบลตกเว้ยอุบลตกเนี่ยอุบลตกอยู่นะครับนะสีสะเกดนะครับแถบนี้ตกหมดเลยนะฮะนะครับภาคอีสานตอนนี้อีสานตอนใต้นะครับส่วนทางภาคเหนือเนี่ยเชียงใหม่ไม่มีแต่จะมีที่ลำปางอำเภอเชียงใหม่สายใต้อำเภอฮอดเนาะลำพูนบางโซนนะครับบางจุดบางพื้นที่ในส่วนเชียงใหม่ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างปกติอยู่นะยังฟ้าใสฟ้าแจ้งอยู่นะครับส่วนทางภาคใต้นะครับภาคใต้นะโอ้ตกเยอะนะสุราษฎร์นะธานีตกเลยเยอะมากนะฮะชุมพรสุราษฎร์พังงาตกหมดเลยนะครับจังหวัดตรังนะตกเยอะเลยนะครับหาดใหญ่นะโอ้แล้วก็ลากไปฝั่งมาเลย์นะครับก็ตกอยู่โอ้นะครับมาทักทายกันใหม่นี้อยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับมาทักทายกันก่อนช่วงนี้เข้ารายการมาทักทายพี่โอ้ด้วยนะฮะแย่จังนะ Let's Live for Today นะครับ Raptor อยากฟังเพลงนี้นะครับอาฮะแล้วทักทายพี่รับเหมาด้วยวันนี้ขอจงหนีไปความรู้สึกของตัวฉันเพลงอินดี้ล่องลอยนะครับพี่เฟิร์สขอเพลงอยากตกปากตัวเองของวงฟลายพี่เดี่ยวขอเพลงกัลยานะแม่กัลยาเนื้อทองนะฮะพี่หอบอกว่า Say Hi ครับใจฉันอยู่กับเธอของพี่ปู Black Head ครับพี่ศาสตราจารย์แสงชัยขอเพลงปางตายปางตายใครนะฮะของใครร้องอ่ะพี่แชมป์บอกว่าดีเจวินสวัสดีครับยามบ่ายโมงเมื่อวานเห็นพี่วินเห็นข่าวกระบะขนจีนเทาแหกด่านย้อนสอนชูไรเดอร์ไหมครับผมเห็นกับตาเลยจริงนะฮะโอ้นะฮะยังไม่ได้ดูข่าวเลยยังไม่ได้เห็นคลิปดูข่าวเลยฮะแต่พี่แชมป์อยู่ในเหตุการณ์เหรอฮะโหน่ากลัวเลยนะฮะปีกระบะจีนเทานะฮะแหกด่านย้อนสอนไปชนไรเดอร์นะครับน่ากลัวมากแล้วมีใครบาดเจ็บอะไรเยอะไหมฮะไม่ได้ตามข่าวนะฮะอันนี้พี่แชมป์ส่งภาพมาในไลน์พี่แชมป์กลับบ้านกี่วันฮะกลับบ้านที่จังหวัดตากนะฮะที่ไร่ที่สวนในวันกิจที่บ้านนะครับนะฮะทักทายเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับกับช่วงเวลาของ BP Radio ช่วงนี้ทักทายอาเม่ด้วยนะครับขอเพลงต่อให้ใครไม่รักนะโปรเจกต์ H ด้วยนะครับทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยนะครับพี่ส่วนบอกว่าเย็นๆฝนตกแน่วันนี้ฟ้าใสฟ้าแจ้งมากนะครับที่เชียงใหม่นะครับที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่นะครับพี่ธงบารายงานตัวครับวันนี้ขอเพลงไม้ขีดไฟกับทานตะวันนะครับโอเพลงนี้ความหมายดีนะครับและพี่เอกก็ว่าเซฮายครับดีเจวันนี้ส่งภาพบรรยากาศมาวิวภูเขาข้างหลังนะฮะเมื่อวานไม่ได้ตอบครับเขาเรียกว่าเขาน้อยครับดีเจอ๋อข้างหลังใช่ไหมฮะนี่พี่ก็ส่งภาพมาซูมหมวกไอ้โม่งอยู่นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ข้างหลังคือเขาน้อยนะเขาไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่แต่เขาน้อยนะฮะอ่าฮะอยู่ตรงไหนทักทายมานะครับอยู่สวนอยู่ไร่พี่คำล่ากับวันนี้เจอครับอยู่ที่เขาเหมือนกันอันนี้ที่ไหนครับพี่แม่จันกะนั้นเขาอะไรดอยอะไรครับพี่ข้างหลังนั่นนะดอยทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีความสูงกว่า

ทางด้านของภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคกลางนะภาคตะวันตกเพราะว่าภูเขามันสูงจริงๆสูงแบบสูงเป็นแบบเอาง่ายคือกิโลนึงฮะจากพื้นขึ้นไปนะฮะ 1,000 เมตรเงี้ย 1,500 เมตรอย่างเงี้ยนะฮะสูงมากนะฮะถ้าเป็นภูเขาทางด้านของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยก็สูงเหมือนกันแต่อาจจะสูงแบบไม่เท่าไหร่สูงแบบเดินขึ้นได้อะแต่ถ้าเขาทางเหนือนี่ดีเจคุณฟังวันนั้นคิดแล้วยังสยองนะว่าเดินขึ้นไปได้ไงอะกูว่างดอยสุเทพเป็นสีนะสูง 1,000 ถึง 1,000 เมตรนะเดินจากเท้าเปล่าขึ้นจากข้างล่างไปข้างบนนะฮะ13กิโลนะแล้วก็ความสูงจากพื้นเป็น 1,000 เมตรนะนี่จะเดินขึ้นไปนะแต่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะวันนั้นนะฮะคิดเลยยังสยองเลยว่าเดินไปได้ยังไงนะฮะนะส่งภาพมานะครับพี่คำล่าบอกว่าแม่จันเจียงไฮไม่ตกครับอันนั้นดอยอย่างพี่ดอยอะไรจ้าพี่คำล่าพาเพลินนะฮะที่ส่งมาให้ดูนะครับพี่แสวงชัยบอกว่าปางตายของแมวจินะฮะแมวจิรศักดิ์เป็นพุ่มๆนะครับขอเพลงโกดำต้นฉบับหน่อยฮะทักทายพี่เพชรพนิตาด้วยกันละกันของไม้เมืองอะนะนะครับแล้วก็พี่โอบอกว่าจีนน้ำตาลได้ไหมฮะไม่ได้พี่ต้องเป็นจีนเทาเท่านั้นฮะพี่บอยพัทลุงรายงานตัวช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้ส่งภาพรถนะครับไปจอดที่เขาเจียกนะฮะไปจอดที่เขาเจียกนะครับนี่สวยๆเขาเจียกนี่สูงไหมพี่โอ้นี่ไงเขาจัดคอนเสิร์ตแล้วนี่ใช่ไหมเขาเจียกจะมีงานคอนเสิร์ตวันนี้พี่บอยแวะไปดูมานะครับเขากำลังตั้งเวทีเครื่องเสียงอยู่อลังการทีเดียวนะครับรถกำลังขนนั่งร้านขนเวทีขนร้านลำโพงขนลำโพงอะไรมาลงนะฮะนี่นะฮะเขาเจียกนี่สูงไหมพี่ประมาณกี่เมตรอ่ะนะฮะมันเป็นเขาแบบว่าสูงๆเข้าไปเลยเนาะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนภาคเหนือที่เขากว้างใหญ่นะฮะนะครับขอเพลงโมงข้าวแล้วกันโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายเข้ามาสำหรับพี่ช่างบอยมัสด้าฟอร์ดพัทลุงนะครับพี่เอกบอกว่าข้าม2ลูกก็มาเลเซียแล้วครับอ๋อเหรอฮะเขาน้อยนี่ข้าม2ลูกก็เป็นมาเลเซียไปเลยนะโอเคเลยนะครับข้ามฟากข้ามฝั่งไปเลยนะพี่บุกป่าฟาดงขอเพลงลืมเลือนครับลืมเลือนของใครแบ็คแจ็คเหรอฮะนั่นมันเลอะเลือนนี่ลืมเลือนของใครนะครับพี่ช่างบอกว่ากลับบ้าน4วันครับส่งบรรยากาศที่ไร่มาให้ดูขอเพลงแสงจันทร์ของมาริฮอนน่านะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับลงมาทักทายกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะไล่ตอบแชทที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับแล้วก็พี่ฮอนล่าบอกว่าเขาเรียกว่าดอยจระเข้ครับที่ส่งภาพมาให้ดูนะดอยจระเข้เนาะนะครับทักทายกันมาในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับกับช่วงเวลาของการฟังเพลงที่ BP Radio นะครับพี่บอยบอกว่าเขาเจียกนี่สูงเหมือนกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่เมตรภูเขานี้เคยเป็นที่ที่เขาเคยระเบิดหินเมื่อก่อนครับโรงโม่หินอ๋อมันก็เลยเป็นเขาที่สูงชันไปเลยมันจะไม่เป็นลักษณะของทางลาดขึ้นไปเนาะมันสูงชันมันเป็นแบบอยู่ๆก็ปุ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยกลายเป็นภูเขาอย่างนี้เลยนะฮะนะครับเพลงลืมเลือนในของตั้งของอะไรอย่าตังเหรอตังหรือตั้งฮะของใครนะครับเดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนสวัสดีพี่อู๋ด้วยกันละกันนะครับขอเพลงอะไรอ่ะจุลวาสนาเพลงใครพี่จุลวาสนาหรือชื่อเพลงแปลกดีนะฮะนี่ก็เดี๋ยวลองเสิร์ชหาดูนะครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงเพราะนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับกุ๊กไก่บอกว่าอันยองแฮซโยคาริเจขาขอเพลงหึงดีทูบีกันละกันนะครับก็ควรมันขี้หึงนิดนึงก็คิดไกลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการสำหรับกุ๊กไก่ที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับนะครับทักทายกันมาในช่วงเวลาบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันที่ BP Radio นะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเรารอคุณผู้ฟังนะฮะมาร้อนฮอตอ๋อวงฮอตด็อกหรอไม่ขึ้นตังใช่ไหมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาเซตแรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยที่จะลิงก์สัญญาณพร้อมๆกันเนาะงั้นเอาของใครก่อนดีเอาอินดี้ก่อนไหมหรือเอาอะไรดีก่อนดีอินดี้อินดี้ก็ได้อะไหนพี่รับเหมาเข้ามาก่อนละอินดี้ล่องลอยนะครับอยากฟังเพลงจงหนีไป

มาอยากฟังเพลงจงหนีไปนะครับของวสันต์นะมาเย็นๆกันก่อนแล้วกันต้นรายการสัก2เพลงนะฮะพี่รับเหมาเนี่ยเขาฟังเพลงไวไม่เป็นนะฮะเขาเลยไปสร้างบ้านกลางทุ่งนาไงพี่รับเหมาตอนนี้กำลังสร้างบ้านนะครับ2ชั้นบ้านแบบอยู่ส่วนตัวนะฮะเป็นคนไม่ฟังหมอลำเป็นคนไม่ฟังเพลงร็อกเป็นคนไม่ฟังเพลงแดนซ์เป็นคนไม่ฟังเพลงแนวฮิปฮอปเป็นคนไม่ฟังเพลงไวฟังแต่แนวนี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยไปสร้างบ้านหนีไกลๆบ้านคนไปเลย

็นเพลงเย็นๆแนวสไตล์นี้ร้องลอยห้ามหลับนะใครฟังหลับนี่คือให้ไปล้างหน้าให้เรียบร้อยจะได้ตาเปิดนะเพราะเพลงสไตล์ของพี่รับเหมาก็จะเป็นแบบนี้เขาไม่เคยฟังเพลงไวคนนี้นะฮะเขาไม่เคยฟังเพลงไวนะฮะคุณฟังต้องทนนิดหนึ่งนะฮะอดทนเอาไว้อดทนเอาไว้อย่างเดียวขอเพลงจูบลาของวาสนาด้วยนะครับพี่อู๋นะทักทายมานะตอนนี้พี่แชมป์บอกว่าตอนนี้อยู่กับพี่ๆ 5-6 คนเลยทีเดียวส่งบรรยากาศวิวสวยๆนะครับที่บ้านไม้ดูด้วยนะครับนี่บรรยากาศดีบรรยากาศงามกล้องพี่แชมป์นี่พาโนรามามากนะกว้างนะฮะให้ไปล้างหน้าไก่ล้างหน้าคนที่จะล้างหน้าไก่พี่ล้างหน้าคนจะได้ตาเปิดนะฮะทักทายพี่นัทระยองด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงสะพายของเกนาโพจะเป็นสะพายนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากเลยนะฮะพี่โอ๋วัดดีใจครับราตรีสวัสดิ์ครับฝันดีทุกคนแล้วกันนะเดี๋ยวไปหลับก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่ธงชัยด้วยขอเพลงแวมไพร์นะฮะเธอมันคือนางแมวโยสวาทนะพี่คำล่าบอกว่าท้องฟ้าเริ่มดำมาอีกแล้วเผลอแป๊บเดียวช่วงหน้าฝนนะพี่มันจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวแดดออกสักพักหนึ่งมืดมาแป๊บเดียวสว่างเนี่ยมืดมันจะวนกันไปเราจะไม่สามารถจะกะได้เลย

มันจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับในส่วนของอากาศณเวลานั้นๆนะครับนะพี่สนตอนนี้อยู่ที่ศาลากลางเชียงใหม่กำลังแวะไปซื้อกาแฟอยู่นะครับที่ศาลากลางเชียงใหม่เขามีงานมหกรรมมะม่วงอีกหนึ่งวันวันนี้นะครับที่เชียงใหม่นะใครอยู่ก็ใครอยากกินมะม่วงนะฮะในหลากหลายรูปแบบข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงกวนอะไรต่างๆหรือว่ามะม่วงสดๆอย่างเงี้ยนะฮะมีหลายพันเลยทีเดียวไปซื้อกันได้ที่งานที่ศาลากลางเชียงใหม่นะครับเทศกาลมะม่วงนะฮะเทศกาลแมงโก้

0: ุณกำลังฟัง DP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand Most Admired Brand 2026ด้วยผล

0: ลักแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศกับเพื่อระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ทักทายกันอย่างเป็นทางการช่วงเวลาบ่าย2โมงกับดีเจวินเจทันนะครับที่ BP Radio กับวันนี้เลยคุณผู้ฟังครับมาทักทายกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่10นะครับ10เดือนมิถุนายนนะครับ2569นะฮะกับช่วงเวลาบ่าย2โมง12นาทีนะฮะกับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ช่วงนี้อย่าลืมกับยำไข่ปูนะฮะยำไข่หมึกนะฮะยำไข่แมงดายำไข่เค็มรวมมาในจานเดียวเลยอย่างนัวอย่างแซ่บที่เดียวกับเมนูใหม่ประจำเดือนร้านนี้ครับวันนี้เดือนนี้นะฮะที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้นี่ที่เชียงใหม่นะใครอยู่เชียงใหม่แวะไปได้หรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่บนทะเลอยู่บนอยู่กรุงเทพอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานเหนือตอนล่างอยู่จังหวัดอื่นของภาคเหนือเข้ามาเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปทานยำปูม้าเจ็ดยอดได้กันละกันแล้วบอกว่าฟังมาจากดีเจวินิจทันเนี่ยรับส่วนลดไปเลย 10% เลยนี่นะครับแล้วก็ True Retailด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนด้วยนะครับเบอร์ใบเบอร์สวยนะครับโปรโมชั่นเน็ตซิมต่างๆหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเนี่ยก็มาให้คุณผู้ฟังได้สมัครกันได้แล้วรวมถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยนะหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นฝากด้วยกันละกันกับนี่เลยสูตรบริการ True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมร้านเจยาวด้วยนะครับข้าวต้มบัตรเดียวเนาะอาหารอร่อยมากทำถึงทุกเมนูอาหารอร่อยที่สุดเมนูหมูกรอบเมนูปลานี่ไม่คาวเลยปลาตัวโตไม่ว่าจะเป็นปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วนะต้มยำนะแปดซะปลานะฮะหรือจะเป็นปลาทอดต่างๆนะครับปลา3รสนี่นะฮะไม่คาวตัวใหญ่เบิ่มๆล้างมาอย่างดีดูแลอย่างดีใส่ใจทุกการผลิตนะครับเมนูหมูกรอบนะฮะเมนูอื่นๆอีกมากมายพร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านจะยาว2สาขาเชียงใหม่ข้าวต้มบัตรเดียวต้นตำรับความอร่อยนะครับ2สาขาแยกลู่สันกำแพงนะฮะแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ไปเติมเต็มความอร่อยกันได้กับร้านจะยาวบอกทีมงานจะยาวด้วยบอกว่าฟังมาจากดีเจทานดีเจวินนะฮะมีส่วนลดทันที 10% เหมือนเดิมนะครับอ่ะใครอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่ก็แวะไปทานข้าวอร่อยกันได้เลยนะครับมาเซย์ไฮคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับเซตที่2กันเมื่อกี้ทักไปแล้วหลายข้อความแล้วนะคุณผู้ฟังเซต2ทางบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริกเพิ่งลิงก์สัญญาณช่วงเวลาบ่าย2พอดีใช่ไหมเอามาทักทายกันได้นะทางบุญทริกเดชอุดมนาจรวดพี่บุญบางสาหารลาวใต้นะครับสวัสดีพี่คุณชายเซอร์วิสนะบอกว่าสวัสดีครับจอมทองวันนี้จัดเต็มนะครับพี่คุณชายเซอร์วิสเปิดร้านอะไรครับพี่เปิดร้านอะไรอยู่ที่จอมทองร้านอะไรนะฮะร้านขายกันใช้ไฟฟ้าใช่ไหมฮะใช่ไหมโอ้ฝนกำลังตกเหรอพี่ป้าโทษอย่างหนักทีเดียวนะฮะนี่นะพี่คุณชายเซอร์วิสบอกว่าฝนตกหนักเดี๋ยวคนดีเจขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะฮะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยมีฝนตกไหนบ้างทางบุญทริกเป็นไงบ้างเห็นว่าทางอุบลฝนตกนี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูที่อุบลก่อนเนาะโอ้อุบลตอนนี้นะครับตกหนักเลยนะจ๊ะแต่ว่าเดชอุดมบุญทริกนี่เหมือนจะยังไม่ตกใช่ไหมพี่ปอนครับโกสินครับเชฟบอกดีเจด้วยตกไหมนะฮะหรือว่าพี่อะไรดีพี่ร้านสมบัติหลายคนที่ฟังอยู่ที่บุญทริกตกไหมฮะแต่ตอนนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยตัวจังหวัดละตกหนักเลยฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับแล้วก็ทุกอำเภอเลยนะฮะหลายอำเภอตั้งแต่ทางตอนเหนือนะเคืองในม่วง30นะฮะลากลงมาครับอะไรอีกอย่างหลายพื้นที่นะครับตกหมดเลยนะกันทรารมนี่น่าจะเป็นศรีสะเกษหรือเปล่าเนาะนะฮะก็ตกอยู่เหมือนกันเมืองศรีใครแหละวารินชำราบนะฮะนาเยียนะครับนาสวงนะครับหลายพื้นที่กำลังตกเลยที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ลากไปถึงจังหวัดข้างๆนะครับก็คือศรีสะเกษนะจ๊ะส่วนอ่างศิลาพี่บุญบางสาหารก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเขื่อนสุรินทร์นะครับเดชอุดมก็มีฮะปรับรายนะครับนะรายงานบรรยากาศมาทางบุญทริกนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่คุณชาสุรวัฒน์ดีเจครับใช่ครับรัดอุปกรณ์ไฟฟ้ากล้องวงจรปิดจานดาวเทียมนะครับอ๋อเหรอฮะพี่

ดีเลยนะฮะนี่ส่งภาพบรรยากาศไปดูนะครับที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวคนดูเชียงใหม่แป๊บนึงนะฮะเชียงใหม่ว่าตกที่ไหนบ้างตรงนี้นะครับที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวมาที่เชียงใหม่ก่อนฮะเชียงใหม่ตอนนี้ทางในตัวเมืองไม่มีนะฮะแต่ว่ามันเป็นที่ว่าเมื่อกี้เลยที่สายใต้นะฮะตกหนักเลยอำเภอจอมทองนะครับอำเภอเวียงหนองล่องบ้านโฮ่งนะครับอำเภอฮอดนะครับลากไปทางแม่เสรียงนะครับบ้านเมืองนี่น่าจะขึ้นไปทางอินทนนท์เล็กน้อยในเล็กน้อยนะครับแต่ยังอยู่ในโซนข้างล่างอยู่ยังไม่ขึ้นดอยนะฮะแล้วก็จะอ้อมไปทางด้านนั้นแม่แจ่มนะครับแล้วก็แม่เสรียงแม่โถนะฮะทางฝั่งของแม่ฮ่องสอนเพราะว่าทางสายใต้จะติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับฝั่งนั้นนะฮะลำปางก็ตกอยู่เด้อลำปางในเมืองก็ตกอยู่นะครับแม่เมาะตกหมดเลยนะฮะส่วนในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ยังปกติอยู่ลำพูนยังไม่ตกนะฮะแต่ว่าเริ่มมีบางส่วนแล้วนิดๆหน่อยๆนะครับนะฮะอันนี้คือภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะเดี๋ยวเข้าไปดูภาคอื่นกันเนาะตอนนี้กระปรับปลายจันทบุรีนะครับตราดหนักเลยกรุงเทพมหานครยังไม่ตกนะฮะโคราชบุรีรัมย์แต่หลายที่ตกภาคใต้นะครับก็หลายที่เลยนะครับสุราธานีนครนะครับตกเยอะเลยนะครับมานี่ส่งบรรยากาศมาได้ทำอะไรกันอยู่บ้างเสียหายกันมาได้กันละกันนะครับนี่ฝนตกช่ำๆหลายพื้นที่ตอนนี้เชียงใหม่ในเมืองเริ่มมืดมาแล้วครับเริ่มมืดมาแล้วนะครับเพลงเจ้าสาวที่โกฝนกันละกันนะพี่คุณชายสวิตบอกเอาไว้ว่าที่แถวร้านฝนตกได้เลยครับพี่เดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะเจ้าสาวที่โกฝนนะครับพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรลำปางสวัสดีครับตอนนี้ห้างฉัตรครึมๆครับมีมืดมีครึมมาแล้วขอฟังข่าวอ๋อเรื่องหวยใช่ไหมเรื่องคุณป้าหวยนะเดี๋ยวสักครู่อัปเดตให้ทราบครับพี่อ้อยจากสันกำแพงเชียงใหม่สวัสดีนะครับพี่อ้อยนะครับแล้วก็พี่มานพด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีวันที่10นะฮะตอนบ่ายครับบีเจขอฟังเพลงซอยค่อยแน่ซอยค่อยแน่มันสอนหาเพลงใหม่อีกแล้วนะฮะพี่อนุสรบอกว่าสวัสดีครับลำพูนแถวเครือสาพัดเริ่มตกปล่อยๆแล้วครับเริ่มมาแล้วพี่เนาะนะฮะครับแล้วก็มีพี่ฟินโดริโต้นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจฟังตลอดนะครับแต่เมาทุกวันเมื่อวานวันเกิดลูกสาวคนเก่งเอาลูกสาวคนกลางนะฮะก็เลยเมาเลยนะวันเกิดลูกสาวแต่พ่อเมาอ่ะวันนี้ก็เลยถอนเดียวพรุ่งนี้จะกลับไปทำงานนะครับนะฮะอยู่ที่ในส่วนของกำแพงเพชรนะครับขานุบวรรักนะฮะทางกำแพงอบร้อนอบอ้าวครึ้มๆนะฮะยังไม่ตกนะพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับลูกสาวน้อยด้วยกันละกันนะครับแม่สาวน้อยกี่ขวบแล้วจ๊ะแม่สาวน้อยตาโตชู2นิ้วมานะฮะนี่คุณพ่อเขาบอกว่าทำเค้กวันเกิดบะเริ่มเทิมไปเลยทีเดียวนะฮะน้องอะไรน้องปริมเหรอฮะน้องปริมนะฮะลูกสาวนะฮะทักทายมานะจ๊ะน้องปริมมี่นะ5ขวบนะฮะ5ขวบนะครับนะพี่ต้าวันนี้เจอครับตอนนี้ที่ป่าซางลำพูนดำมาชาติครับหมายถึงว่าชื่อเพลงอยากฟังใช่ไหมดำมาชาติยังไม่ตกเนาะป่าซางเนาะก้อยจูนลาดพร้าวพี่วินขอเพลงอย่าไปของรัฟฟี่แนนซี่ด้วยนะครับได้เลย แล้วก็พี่โอบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยแล้วกันนะครับให้กับน้องด้วยงุ้งงี้งุ้งงี้นะฮะ มาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลายๆข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะทยอยส่งเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะเดี๋ยวเปิดนี้ดีก่อนให้พี่คุณชายเซอร์วิสก่อนนะพี่คุณชายเซอร์วิสถ้าดีเจไปซื้อของพี่คุณชายบอกว่าเป็นดีเจจิววินในจะทานนี่ได้ส่วนลดพิเศษไหมเดี๋ยวจะไปซื้อของจะไปหาหลอดไฟซะหน่อยนะฮะจะไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้านิดนึงนะฮะเปิดให้เลยนะฮะเจ้าสาวที่โกรฝนนะครับฝนฟ้าอากาศนะพี่คุณชายว่าจัดไปเลยครับดีเจ

ขาบอกว่าอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนจะกลัวอะไรใช่ไหมครับอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนจะกลัวอะไรแหมมันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาสินะเพราะว่าบางคนนี่อาจจะไงดีบางคนก็อาจจะแบบว่ากลัวเปียกนะฮะเป็นพ่อค้าแม่ขายเมื่อกี้บอกว่าเชียงใหม่อากาศสดใสตอนนี้เริ่มดำมาแล้วคุณฟังพูดแป๊บเดียวยังไม่ถึงไม่ทันถึงครึ่ง15นาทีเลยนะครับท้องฟ้าดำมาละนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าช่วงหน้าฝนนะคุณผู้ฟังเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้คุณผู้ฟังความหมายคือหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอีก5นาที10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีฝนมาหรือฝนมากหรือฝนน้อยนึกภาพออกเนาะนะครับในณเวลา10นาทีนี้อาจจะบอกว่าฝนไม่ตกนะครับแต่พอแป๊บนึงผ่านไปสัก15นาทีมืด อย่างตอนนี้แถวแยกสนามบินเชียงใหม่ตอนนี้ดำมาอีกละตะกี้ยังแดดออกอยู่เลยนะครับบอกไม่ถูกนะครับฝนฟ้าอากาศนะรายงานบรรยากาศกันมานะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับไม่ใช่เฉพาะที่เชียงใหม่ภาคเหนือที่นี่นะเชียงใหม่นะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานโคราชขอนแก่นกรุงเทพภาคตะวันออกนะหลายๆพื้นที่ต่างประเทศด้วยมีแฟนรายการจากต่างประเทศด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับก็ลงมาทักทายกันได้นะครับเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าดิฉันครับก่อนจะฟังเพลงช้าขอเพลงการ์ตูนสักเพลงได้ไหมพอดีว่าลูกสาววัย5ขวบชอบเพลงประกอบเป็นอนิเมะเป็นการ์ตูนนะฮะ Demon Hunters นะครับDemon Hunter ใช่ไหมฮะที่เป็นเหมือนแบบการ์ตูนเงี้ยเด็กน่าชอบนะฮะก็เลยบอกว่าขอเปิดให้หน่อยนะลูกสาวอยากฟังวัย5ขวบน้องเขาอยากฟังนะจ๊ะดีเจครับโดเนทเบอร์อะไรครับโดเนทให้ดีเจวินได้นะฮะโดเนทให้ดีเจทันได้0840456862นะครับ0840456862จ้านะฮะฝากโดเนทมาได้เลยฝากทักทายเลยกันช่วงนี้พี่ตัวเล็กบอกว่าห้างฉัตรลำปางลงแล้วครับลงเม็ดแล้วครับตอนนี้พี่เกมเรซิ่งวันที่เจครับทักทายครับจากอ่างเก็บน้ำแม่สารเมืองลำพูนครับตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มทีเดียวเริ่มมีฝนลงเม็ดมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังครึ้มๆผสมผสานกันไปเนาะกำลังขุดเจาะเปลือกโลกอยู่ทักทายพี่เกมเรซิ่งด้วยกันละกันนะฮะกำลังอยู่ในรถแบ็คโฮอยู่นะครับพี่เพชรบอกว่าทักทายตอนบ่ายครับพี่เจขอเพลงขอให้โชคดีกันละกันของพลพลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับมาขอหนึ่งเพลง

นี้นะครับ Golden นะครับ K-POP Demon นะครับที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพลงนี้ลูกสาวพี่ฟินเดอร์โต้บอกอยากฟังชอบเรื่องนี้ใช่ไหมเด็กน้อยนะครับเนาะการ์ตูนเดี๋ยวนี้เขาดูเรื่องอะไรกันบ้างเราไม่รู้เนาะนะฮะไม่รู้สิรู้จักแต่โดเรมอนนะฮะรู้จักแต่ดราก้อนบอลโดเรมอนนะฮะเก่ามากเลยนะฮะรู้จักแต่สแลมดังนะฮะเซเลอร์มูนอย่างเงี้ยนะฮะโปเกมอนดิจิมอนอย่างเงี้ยรู้จักแต่แคบเนี้ยนะฮะนั้นมันยุคเราเนาะถ้าเป็นเด็กเจนหลังก็จะมีเรื่องอะไรนะอะไรสักอย่างนี่จะลืมชื่อไปละไม่รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาดูเรื่องอะไรกันเนาะเออนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้ตอนนี้หลานเคยดูมาละบอกว่าหลานเคยดูมาแล้วฉายมานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมแต่ยังหลายคนยังคงตราตรึงใจกันอยู่นะครับพี่ต้าส่งภาพมาที่ป่าซานท้องฟ้าดำมาแล้วครับแต่ยังไม่ตกนะป่าซานก็ไม่ไกลจากจอมทองเดี๋ยวมานะพี่ระวังเดี๋ยวจากจอมทองมันจะขึ้นมาป่าซานนะระวังลมหลวงเน้อนะพี่ต้าครับระวังหลังคาปึ้งนะพี่ต้านะตาวางเงี้ยดีแล้วครับพี่เจเย็นมาจะได้ช้างสิงห์ลีโอได้นะฮะแม่กัลยาแม่กัลยา

เอาละครับช่วงนี้มาดูข่าวที่น่าสนใจกันนะครับมันเป็นมันอลูใช่ไหมครับใช่ครับมันกันยามันเป็นมันอลูนะฮะมันเป็นอนิเมะรุ่นใหม่ที่มีเคป๊อปรักกับปีศาจต่อสู้กันนะฮะอ๋อมันเหมือนว่าการ์ตูนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันกระยาทอดนี่อร่อยเนอเลชาวบ้านงานปอยงานทอดใช่พี่มันกระยาเข้ามาจากทำมาจากมันอะไรอ่ะคุณผู้ฟังรู้จักมันกันยาไหมทางภาคเหนือเขาเรียกว่ามันกันยานะที่มันเป็นสีขาวๆแต่ถ้าเป็นเลเนี่ยจะเป็นมันอลูนะมันอลูนี่มันฝรั่งนะนี่พูดภาษาเหนือนะคุณฟังอาจจะยังงงนะฮะคุณผู้ฟังทางภาคกลางว่าดีเจพูดอะไรมันอลูนี่คือมันฝรั่งนะส่วนมันกันยานี่คือมันเป็นมันอะไรพี่สวัสดิ์ขาวๆอ่ะที่เขาไปทอดเป็นแผ่นๆนะที่เขาจะเอาไว้ขายตามตลาดต่างๆก็จะมีวางขายนะครับแม่มันกันยาทำงานปอยต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของหวยไหมหลายคนว่าดีใจครับตอนนี้เรื่องคดีของหวยที่เขาแย่งกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างยิ่งก็ยิ่งกว่าข่าวหวยครูปรีชาคุณฟังดีใจถามหน่อยถ้าสมมติว่าถ้าคุณผู้ฟังนั้นได้มีคนที่บ้านซึ่งว่ามีคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเนี่ยให้เราเช็คหวยให้แล้วปรากฏว่าหวยมันถูกรางวัลที่หนึ่งไงคุณผู้ฟังจะตอบเขาว่าไงมันไม่ถูกหรอกนี่หรอหรือมันถูกขอแบ่งได้ไหมอย่างนี้นะเอาไงคุณผู้ฟังจะตอบว่าอย่างไร

เรียกว่าเขาเรียกว่ากรอยฮะเขาเรียกว่ากรอยหรออ๋อกรอยภาษาเหนือเรียกว่าก่อยเนาะมันคือก่อยมันก็ก่อยตะกี้ที่ใจเขาซื้อมากรอยทอดอ่ะที่กาดก้อมอ่ะเพิ่งไปซื้อมาตะกี้นี้20 บาทได้เยอะเหมือนกันกรอยทอดนะฮะกรอยทอดอร่อยดีเด้อครอบแคบๆดีนะฮะครอบแคบๆดีเหมือนกันพี่บอกว่าที่ใจครับพี่วินครับวัยรุ่นเนี่ยเขาดูวันพีชถึงครับเออใช่การ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับโมเดลตัวเป็นแสนเลยนะวันพีชนะครับปากใต้เรียกว่ามันหลาครับเอามันหลาหรอภาคใต้นะฮะขอหัวกรอยขอหัวกรอยเหลือครับก็ต้องเอาไปล้างก่อนใช่ไหมใช่ๆหัวกรอยต้องเอาไปล้างก่อนต้องล้างให้สะอาดก่อนจะเอามาประกอบอาหารไม่งั้นมันจะไงมันจะคันเหรอฮะมันจะยังไงกรอยอ่ะเออมันจะก็เห็นแถวบ้านดีเจเมื่อก่อนนะฮะเขาเอาไปใส่ตะกร้าล้างน้ำอ่ะน้ำเหมืองในคลองในหมู่บ้านนะเขาเอาใส่ตะกร้าเอาห้อยไว้เลยปล่อยมันล้างไปเรื่อยๆชาวบ้านอ่ะเนาะวิถีชาวบ้านอ่ะนะฮะพี่สวัสดิ์ว่ามันกัญญาทำมาจากมันอลูหรือมันฝรั่งมันโดนตากจนแดดมันตรงจนโดนตากแดดจนขาวใช่ไหมฮะอ๋อโอเคนะฮะพี่ฟินเดลิโต้บอกว่ามันคันลำไยหรือเปล่านะฮะลำไยนี่คันเหรอฮะโอ้โดดยันโดนให้โดนลำไยลำหมายถึงว่าลำไยคันเองหรือว่าเราไปโดนลำไยเราจะคันช่วยขยายความหน่อยนะครับพี่โอวัตที่เคยดูแต่จ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้าโอ้ยเก่ามากเลยนะฮะจ้ามาจ้านะฮะพี่อ้อยบอกว่าที่เจอขาก่อยก็คือก่อยนั่นแหละฮะบัดใช่มันกัญญาเนอมันคือคนละอันกันมั้งก่อมันคือคนละอันกันกะก่อยก่อยคือก่อยใช่ไหมมันกัญญาคือมันกัญญาเนอหัวกรอยอยู่ในป่าอ๋อหัวกรอยอยู่ในป่ามันจะคันกว่าพี่อ้อยฮะมันจะคันหรอหรือว่ามันจะยังไงถ้าสมมติว่าเรากินเรากินแล้วมันจะเมางี้หรอเห็นมีชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอากรอยเนี่ยไปกินเอาไปนึ่งสักอย่างอ่ะคุณฟังรู้ไหมท้องเสียเมาหัวกันทั้งหมู่บ้านเลยเวียนหัวนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะฮะเออกรอยนี่นะเออนะครับเนาะพี่บอกว่าพี่วินครับใครทันเดี๋ยวผมเกาใครคันเดี๋ยวผมเกาให้นะฮะนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องหวยกันดีกว่าพี่อิงนะพี่อ้อยนะพี่อ้อยพี่อ้อยเคยถูกหวยไหมอยากถูกหวยไหมเดี๋ยวเรามาอัปเดตล่าสุดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีหวยคดีหวยเมาคดีกลอยเมานะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะพี่เฟิร์นเนาะเออนะฮะนะครับมันจะคันนะมาเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนล่าสุดนี้นะฮะคดีหวยอนละเวงนะครับนะตอนนี้เขารับเรื่องไว้แล้วนะฮะนะฮะยายขยันหวั่นรับเรื่องถูกสอบจริยธรรมเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะฮะบุญระวีนะครับปฏิเสธรับตรวจสอบให้ความเป็นธรรมยายขยันนะยกคำพิพากษาศาลฎีกาซื้อขายสลากเกินราคาไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิติในฟ้องร้องคดีได้หวั่นหากรับเรื่องตรวจสอบอาจถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรมเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดข่าวกันอาจจะยาวหน่อยเนาะนะครับยายขยันตอนนี้อายัดหวยแล้วนะครับรางวัลที่1ไม่ให้เอาไปขึ้นหวยเลยทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะเอาไปนะไม่ว่าใครจะเอาขโมยไปถ้าคุณไปขึ้นหวยปั๊บไม่มีความผิดทันทีเลยเขาอายัดหวยแล้วนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสรุปเรื่องของหวยอลเวงนะครับหวยครูปรีชานะครับเนาะนะครับพี่เฟิร์สว่าต้องปรึกษาครูปรีชาละครูปรีชาปลอดภัยนะฮะมาเนี่ยเขาเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะพี่อ้อยเนาะเคยกินกลอยนึ่งตอนแรงตื่นมาเมาหัวจนๆนะคนเท่าหรือเปล่าพี่อ้อยพี่อ้อยอาจจะเท่าแล้วก็ได้เป็นได้พี่อ้อยจะเท่าแล้วก็เป็นได้อาจจะเท่าแล้วนะฮะพี่เดี่ยวบอกว่าแล้วเนื้อเพลงที่เขาชอบร้องว่าโอ้แม่เนื้อกลอยเขาเปรียบเทียบมาจากความขาวความขาวหรือความคันก็ดีเจนะอาจจะทั้งสองพี่ทั้งขาวทั้งคันก็เป็นได้พี่นะโอ้แม่เนื้อกลอยนะฮะเออเนาะคงจะขาวเลยอะขาวแล้วผสมคันเล็กๆนะฮะคันนิดๆนะคันนิดๆนะอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ช่างคิดเนาะพี่เดียวเนาะ

0: เป็นเพลงน่ารักนะฮะจากโปรเจกต์เอชนะครับต่อให้ใครไม่รักนะครับเป็นเพลงใสๆนะครับเนาะพี่สมพงศ์บอกว่าดีใจครับมันกัญญาเนี่ยทำมาจากมันฝรั่งอมพาฝานผะฝานเป็นแผ่นเล็กๆนะฮะเป็นแผ่นบางๆนะครับเนาะเราก็รู้ว่ามันคืออะไรมันกัญญานะฮะพี่แชมป์บอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่แม่ระมาดฝนเริ่มมานะครับพี่วิน
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คืออย่างที่เราทราบว่าถ้าฝนจะมามันมาเลยมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาสู้ซ่าสู้ซ่าเลยแล้วก็สักพักก็จะหายไปนะครับมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายผสมผสานกันไปนะครับเนาะสวัสดีพี่ช่างเบิร์ดสรรหานะครับบอกว่าสวัสดีครับวันพุธนะครับฝนเริ่มโปรยปลายลงมาที่แยกดอยตีนะครับไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างขอเพลงของเดอะเพอร์เข้ามาโดยจูไอซิกมานะครับช่างเบิร์ดสรรหานะครับอาจจะมีครึ้มครึ้มมืดๆบ้างพี่เป็นบางที่บางจังหวะบางที่บางทางฟังเพลงจากจิรศักดิ์พี่แมวดีกว่าเพลงปานตายเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะมีพี่แชมป์ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับฝนโปรยปลายนี่ฟังเสียงเยอะอยู่นะตกใส่หลังคามันเป็นเมทัลชีทหรือเปล่าทำไมดังจังเลยนะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเพราะหลังคาประมาณนี้มันจะเสียงดังหน่อยนะครับช้ำๆครับช้ำๆครับทางบุญทะเลเป็นไงบ้างบอกกล่าวกันได้นะครับบ่าย 2:45 น.

ทำคนเคยรักกันนะปางตายไปเลยงานจากพี่แมวจิรศักดิ์ด้วยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยช่วงนี้นะครับพี่นาวินซ่าบอกว่าดีจ้ะครับพี่นาวินซ่าเดอะคอปนะฮะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่ครับฝนกำลังตกชุ่มฉ่ำเลยเนาะทางสายใต้จอมทองแม่แจ่มนะฉ่ำฉ่ำฮอดที่ห้องสอนที่เชียงใหม่ตอนนี้ในเมืองก็แดดอีกละตะกี้มืดมาทีนึงตอนนี้แดดอีกละนะครับที่ไหนฝนตกก็ที่นั่นก็เย็นสบายที่ไหนฝนตกที่นั่นก็เย็นสบายนะครับแจ่มๆทั่วไทยช่วงนี้หน้าฝนดูแลตัวเองด้วย

ชื่อเพลงว่าตบปากตัวเองนะครับเพลงจากวงฟลายนะครับที่ขอมาด้วยกันละกันนะพี่วงฟลายก้อยเมื่อกี้ก้อยขอเพลงอะไรมาได้จะเป็นเสิร์ชหาไม่เจอยายก้อยมันชอบเอาชื่อเพลงไปเรื่อยมาใส่นะฮะก้อยขอเพลงอะไรมาเมื่อกี้อย่าไปเหรออะไรนะของลัฟฟี่แดนซี่อ่ะส่งลิงก์มาหน่อยหาไม่เจอเดี๋ยวนี้นะคุณฟังครับในส่วนของในด้านออนไลน์ในทิกตอกเนี่ยคุณฟังดีเจนะลำไยเหมือนกันนะมันชอบตัดเอาช่วงท่อนฮุกของเพลงมาใส่อย่างเช่นเพลงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะอย่างสมมติมันเอาเพลงอะไรดีไม่ต้องรักเท่าฟ้าขอให้เหมือนเดิมมันลงเนาะก็จะเอามาท่อนลงต้นกลางมาใส่ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแล้วก็ชื่อเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าอะไรเงี้ยคือมันจะชอบทำแบบนี้แล้วก็บางครั้งมาดีคนที่ไม่รู้จักชื่อเพลงกันเนาะเขาก็จะเอาท่อนของเพลงมาใส่เป็นมาชื่อแล้วก็ขอเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าที่วงผู้หญิงร้องอ่ะเพลงอะไรไม่ต้องรักเท่าฟ้าผู้หญิงร้องก็ส่งลิงก์มาดูอ๋อเพลงขอให้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้จักเพลงขอให้เหมือนเดิมมันชื่อเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าดีเจไม่ใช่ขอให้เหมือนเดิมเนี่ยทิกตอกมันลงไม่ชื่อแบบนี้ดีเจขอดูหน่อยสิอ๋อเพลงไม่ต้องรักเท่าฟ้าใช่ไหมเออไม่โอเคไม่ต้องรักเท่าฟ้าก็ไม่ต้องรักเท่าฟ้าอ่ะมาเนี่ยคือทิกตอกอะเยอะมากพวกนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะมันชอบไปเปลี่ยนชื่อเพลงเขานะครับแล้วเวลาคนส่งข้อความมาขอเพลงก็จะแบบเนี้ยขอเพลงชื่อเอาท่อนของเพลงอะมาเป็นชื่อเพลงเปลี่ยนมดทุกเพลงเลย นะยายก้อยส่งลิงก์มาหาเพลงเธอไม่เจอนะฮะมาดูเรื่องราวของหวยดีกว่าฟังฮะคดีหวยที่หลายๆคนติดตามข่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะ มาดูคดีของหวยดีกว่านะครับเนาะพี่อิงว่าคนไทยชอบ modify เพลงครับ ชอบ modify เพลงนะฮะมาดูเรื่องราวของหวยกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะก็บอกกอดเสาเทียมนะฮะจากประเด็นดราม่านะครับหญิงชาวสุโขทัยซื้อลอตเตอรี่3ใบนะครับเมื่อรางวัลออกมาแล้วให้เพื่อนมาตรวจเพื่อนบ้านบอกมีอยู่1ใบถูกรางวัลที่1นะครับก็คือ173770นะนี่คือเราย้อนไปก่อนเนาะเผื่อหลายคนไม่ได้ตามข่าวนี้นะครับแต่ต่อมากลับบอกว่าไม่ถูกและเลขหน้าผิดไป1ตัวและทิ้งใบหวยไปแล้วนะฮะเมื่อเจ้าของไปค้นขยะกลับเจอแต่2ใบแต่อีกใบนึงหาไม่เจอความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจนะครับที่สุโขทัยประสานไปยังสำนักงานสลากแบ่งกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อให้อายัดสลากใบนี้แล้วเนื่องจากพยานหลักฐานที่ป้ายแห้งเจ้าของแผงหวยระบุในให้คำให้การนั้นนะครับภาพถ่ายลอตเตอรี่ที่ตรงกับเลขถูกรางวัลที่1โดยป้ายแห้งได้รวมสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดเนี่ย3ใบเรียงตามเลขนะครับลงท้ายด้วย157073ใส่ซองพลาสติกเอาไว้และก็เขียนชื่อว่าป้าขยันกำกับเอาไว้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังพบหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยจับภาพยายสายันหรือว่ายายขยันเนี่ยนะส่งเงิน300บาทนะครับในวันที่1ยื่นเงิน300บาทให้นะครับ1มิถุนายน69ทำให้เชื่อว่ายายขยันเนี่ยซื้อสลากทั้งหมด3ใบจริงและมีการส่งมอบจากแผงสลากจริงแต่ตอนนี้ยังหาสลากไม่เจอตำรวจจึงประสานกองสลากเพื่ออายัดสลากในครั้งนี้นะครับด้านนายสถาพรครับลูกชายยายขยันก็เปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มี

ยังไม่มีใบรางวัลเป็นหลักฐานสำคัญนะครับแต่ตนมั่นใจในความยุติธรรมและความเชื่อมั่นว่าจะสามารถได้เงินสลากกลับคืนมาเออนะฮะเออคุณฟังเรื่องนี้ยังคงโอละเวงกันอยู่นะฮะนะครับเอาของเขาไปนะให้เขาไปตรวจเนาะแล้วก็ตรวจแล้วก็เจอเลขถูกกับเก็บเอาไว้บอกว่าไม่ถูกนะฮะล่าสุดนี้คุณฟังครับนายบุญรวีนะครับนะฮะเขาบอกว่าคดีหวยอลเวงครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าปฏิเสธรับการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมชั่วยายขยันนะครับคือหน่วยงานรัฐเนี่ยนะเขาปฏิเสธยกคำพิพากษาศาลฎีกาซื้อขายสลากเกินราคาไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิติกรรมอึนที่ตินัยฟ้องร้องคดีได้วันหากรับเรื่องตรวจสอบอาจถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรมฐานสับสนกันผิดกฎหมายก็คือหมายถึงว่าเขาซื้อหวยใช่ไหมฮะเขาขายเกินราคาถึงแม้ว่าจะเป็นหวยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าที่แผงหวยเขาขายเกินราคาเขายื่นใบให้300ไงแบงค์ร้อยให้300นะฮะก็คือมันขายเกินราคานะฮะทีถ้าหน่วยงานต่างๆไปช่วยก็ถือว่าคุณช่วยสนับสนุนป้าด้วยถึงแม้ว่าคนจะบอกโอ้ยทำไมคุณไม่ช่วยป้าอย่างเงี้ยนะฮะก็มันเหมือนเราซื้อหวยใต้ดินนะฟังฮะเราซื้อหวยใต้ดินแล้วก็เราถูกหวยอ่ะแล้วเราโดนโกงอ่ะเราก็ไม่สามารถเอาผิดใครได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นหวยใต้ดินเงี้ยเข้าใจไหมฮะแต่อันเนี้ยถึงกรณีนี้มันเป็นสลากที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงก็คือเป็นสลากของแท้แต่ขายเกินราคานะทางหน่วยงานรัฐหรือว่าพวกสสสวเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าเขากลัวว่าเออเราไปมันจะผิดกฎหมายอ่ะเหมือนสมมติคุณฟังมีหลานยังไม่มีใบขับขี่ยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยแล้วขับชนชาวบ้านเงี้ยเราก็อยากจะไปยุ่งนะเอ้ยไม่รู้ไม่ได้ให้ยืมเขาเอาไปเองเนี่ยก็ปฏิเสธเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราก็กลัวมันโดนคดีด้วยไงฮะเข้าใจความหมายเนาะก็เขาเอาตัวรอดก่อนอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเรื่องนี้จะยังไงเนี่ยแข่งโอนละเวงกันอยู่สำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะรอติดตามสำหรับประเด็นนี้นะครับนึกว่าจะหมดไปแล้วสำหรับคดีหวยแบบครูปรีชานะฮะความจริงคือความจริงครับพี่ความจริงคือความจริง นะครับว่ากันไปอะไรกันนะพี่บอกว่าป่านนี้คนเอาไปคงไปจุดไฟเผาแล้วมั้งครับพี่วินจริงนะถ้ามันหายไปจริงๆเนี่ยจะยังไงต่อเนาะถ้ามันหายมีการเอาไปเผาจริงๆนะฮะเดี๋ยวเจคิดว่าเขาไม่กำลังไปเผาเขาคิดว่าให้คดีมันเงียบเขาตามความคิดของชาวบ้านนะถ้ามันเงียบไปก่อนปี2ปีค่อยไปขึ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ลืมนะว่าเขาอายัดสลากเลยนะยังไงก็ขึ้นเงินไม่ได้นะครับถึงแม้คุณจะมีเงินอยู่แต่มันน่าเกลียดนะถ้าเป็นตามข่าวจริงนะเอาหวยเข้าไปนะแล้วก็ไปเอาอายัดไว้มันน่าเกลียดจริงๆนะอย่างน้อยนะบอกเขาว่าถูกแล้วขอแบ่งเงินนะทีเจว่าแฟร์สุดละขอตังค์สักหน่อยนะขอสัก 2-3 หมื่น 4-5 หมื่นได้ปะช่วยถือว่านึกว่าช่วยกันนะสัก 4-5 หมื่นได้ไหมเนี่ยพอใจละเนาะตรวจให้เขาเฉยๆอ่ะ3-4 หมื่น 4-5 หมื่นหรือจะให้มากกว่านี้นะครับแต่คนอาจจะกลัวคดีความด้วยอาจจะกลัวคดีความว่าขโมยหวยเข้าไปนะฮะเดี๋ยวรอติดตามข่าวต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับนะอย่าก้อยส่งเพลงมาละ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลืมเลือนครับมันจากฮอตด็อกฮอตด็อกนะฮะนี่ขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะฮะทักทายเข้ามาทางแชทวันนี้นะครับมีพี่ไพโรจน์จากแม่แจ่มนะครับบอกว่าดิจ๊ะครับที่แม่แจ่มเชียงใหม่นี่ก็ตกหนักเลยเมื่อกี้ที่จอมทองก็ทักมาบอกว่าฝนลงแรงเลยนะฮะตอนนี้ยังตกอยู่ใช่ไหมที่สายใต้เนาะนะครับเมื่อเช้าไปในเมืองขากลับแม่แจ่มบริเวณด่านดอยอินทนนท์จุดที่2ถึงน้ำตกแม่กลางหรือแม่ปานพี่น้ำตกแม่กลางทั้งฝนทั้งหมอกเลยฮะระยะสายตามองเห็นไม่เกิน5เมตรนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับพี่แม่แจ่มพี่ไพโรจน์แม่แจ่มลงมาข้างล่างนะครับฝากบอกนักท่องเที่ยวด้วยนะครับที่จะขึ้นดอยอินทนนท์นะครับตรวจสอบอายุของยางรถยนต์ด้วยนะครับยางรถยนต์ที่มีอายุเกิน5ปีนะฮะดอกยางยังใช้ได้อยู่ควรใช้ความระมัดระวังในการขึ้นดอยเพราะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งอ๋อครับอันนี้พี่ไพโรจน์เป็นคนแม่แจ่มก็แจ้งมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะขึ้นไปยอดดอยสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินทนนท์เองหรือว่าดอยอื่นๆนะครับในภาคเหนือนี่ยอดดอยยอดเขาจะสูงมากๆเลยหรือภาคใต้ก็ตามแต่เนาะภาคตะวันตกก็ตามแต่ช่วงหน้าฝนนี่ต้องระวังให้เป็นที่สุดเลยขนาดคนในพื้นที่เองเนี่ยยังมีปัญหาเนี่ยยังขับยากอ่ะคนที่ใช้เส้นทางประจำเนี่ยยังวุ่นวายเลยยังขับยากเลยนะฮะพี่บอกว่าดิฉันครับพัทลุงอำเภอปากพยูนตำบลหานเทาหมู่10ไม่ร้อนครับฝนไม่ตกครับตอนนี้อากาศสบายใช่ไหมพี่บอกว่าดิฉันครับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องหวยคือให้เด็กเก็บฮะถ้าเด็กเก็บคดีมันจะไม่ต่ออ๋อหนูเก็บได้เองค่ะอ๋อโอเคจบนะครับพี่สวัสดิ์ว่าเรื่องคดีหวยนะของคนอื่นไม่ควรเอาอยู่แล้วคนมันโลภนะฮะแหมใช่ครับใช่เรื่องหวยเนาะของคนอื่นนะของคนอื่นนะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเอาอะไรดีเดี๋ยวขอเพลงช้าสักเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นกันต่อเนาะจะให้ฟังเพลงไม้ขีดไม้กับดอกทานตะวันของคุณวิยดาโกมารกุลนะครับวิยดาโกมารกุลนะพี่สมพงศ์บอกว่าดีใจครับถ้าในกรณีของการเอาหวยไปแล้วก็มีการทำลายหลักฐานเนี่ยจะมีโทษนะครับเพราะมีเงื่อนของคนอื่นนะของคนอื่นนะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเอาอะไรดีเดี๋ยวขอเพลงช้าสักเพลง

ไม่เดี๋ยวมาดูข่าวอื่นกันต่อเนาะจะให้ฟังเพลงไม้ขีดไม้กับดอกทานตะวันของคุณวิยดาโกมารกุลนะครับวิยดาโกมารกุลนะพี่สมพงศ์บอกว่าดีใจครับถ้าในกรณีของการเอาหวยไปแล้วก็มีการทำลายหลักฐานเนี่ยจะมีโทษนะครับเพราะมีเงื่อนไขว่าของเอาของเขาไป

ปัญหาโลกแตกจริงเรื่องหวยเนาะนะครับตอนนี้พี่ทองบาหัวเทียมพี่บ้านถวายหางดงก็เริ่มครึ้มมาแล้วนะครับบ้านถวายหางดงนะส่งบรรยากาศไม่ดูด้วยนี่ลมแรงลมแรงเสียงลมนะฮะอันนั้นคือเสียงของเครื่องจักรนะเครื่องสิวเครื่องขวานต่างๆเครื่องสิวเนาะที่กำลังทำอยู่นะที่บ้านถวายนะครับลมมาต้องระวังนะไอ้ฝนนี่ไม่กลัวเท่าไหร่กลัวลมสิฮะมันจะหนักนะฮะพี่บอกว่าเวรกรรมตามทันครับดีเจนะว่ากันไปว่ากันไปนะฟังเพลงนี้ครับพี่ปณิตาว่ารอเพลงอยู่เด้อนะเอาไว้ก่อนพี่ปณิตาเอาเพลงนี้ก่อนไม้ขีดไฟกับทานตะวันนะครับเพลงนี้ของวิยดาเป็นเพลงแนวสไตล์ยุค90นะครับพี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับที่ระยองร้อนมากเลยพี่ร้อนมากเลยหรอที่ระยองอะนะนะภาคตะวันออกก็จะร้อนหน่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วติดกับทะเลนะครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างวันนี้เด็กอุดมน่าจะรวยทางอุบลก็ในเมืองเห็นว่ามีฝนตกนะครับทางอุบลราชธานีก็ตกอยู่ตอนนี้นะครับฉ่ำๆเลยในหลายพื้นที่นะครับอุบลเป็นเพลงเก่าๆยุค90ยุค80เลยล่ะอ่ะเพลงนี้ครับวิยดา

เป็นเพลงเก่าๆนะของวิยดาโกมารกุลนะครับเพลงนี้ออกมาเป็นพ.ศ.อะไรนะเก่ามากเลยการร้องนี่รู้เลยว่าเป็นไม่ใช่แค่890นะมันต้องถอยกลับไป80เลยต้องถอยกลับไป80เลยนะครับถ้าใครไม่เคยฟังเนี่ยจะบอกว่าเก่ามากเลยนะฮะสาวดื้อวันนี้จะวินครับเพลงใครทำไมเท่าจังเลย เพลงเก่าดื้อนะฮะไม้ขีดไฟกับทานตะวันนี่เขาเปรียบเปรยเนาะนะครับเขาเปรียบเปรยว่าจะไปแข่งสู้อะไรกับเขาเนาะเราเป็นแค่ไม้ขีดไฟก้านเล็กๆที่มีแสงเล็กๆน้อยๆกับดอกทานตะวันใช่ไหมฮะยังไงนะอ๋อเขาพูดถึงการแอบหลงรักดอกทานตะวันนะครับเนาะแรกแย้มบานอวดแสงช่างสวยงามจังเลยดอกเหลืองอัมพันไม่หันมามองจุดตัวเองยอมทันใดให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาเพียงปรารถนาให้เธอมามองอ๋อเจ้าขีดไฟก้านน้อยนะครับสาดแสงในใจไม่นานดอกเหลืองอัมพันเลยหันมามองแป๊บเดียวทุกอย่างก็จบลงเพราะว่าไม้ขีดไฟมันจบไปแล้วนะครับเขาก็เปรียบเลยว่าตัวเองเป็นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับยอมลุกเป็นไฟเพื่อให้อีกคนหนึ่งหันมามองก็เศร้าเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเนื้อหาของเพลงเนาะเขาไปมองนู่นดวงอาทิตย์นู่นเขาไปมองเหรอฮะไม่ขีดไฟนะฮะเป็นหนึ่งเพลงเก่าๆที่หยิบมาให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะดื้อว่าเจอเพลงนี้ไปดื้อหลับเลยค่ะตื่นจะดื้อในทีมงานช่วยเอากะปิมาสักถุงสิฮะเดี๋ยวเอาป้ายตาเอาป้ายจมูกดื้อหน่อยจะได้ตื่นไวๆหน่อยนะฮะดื้อตื่นแล้วนะทีมงานขอกะปิตาเรือใบหนึ่งกระปุกนะฮะเดี๋ยวป้ายดื้อหน่อยป้ายตาหน่อยนะฮะเอาป้ายจมูกจะได้ตาเปิดตลอดเวลานะฮะเอาสวัสดีตันเนอร์ด้วยกันละกันตันเนอร์ส่งสติ๊กเกอร์หาวมาอีกแล้วนะฮะตันเนอร์นี่นะดีเจวินครับถ้าเขาไม่มองก็จุดไฟให้มันไหม้ทุ่งนาไปเลยนะฮะเขาจะได้มองไม่ได้พี่เดี๋ยวตำรวจจับพี่เขาไม่มองใช่ไหมอันน้ำมันราดเผาเลยฮะแหมให้มันไหม้ลามทุ่งไปเลยเนาะนะพี่สมบัติบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่สมุทรสงครามท้องฟ้ามืดครึ้มเดี๋ยวฝนตกแน่เลยอย่ามาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่านะคำว่าเท่าพูดเบาๆก็เจ็บนะฮะดื้อไม่ได้ถือลิงดื้อไม่ได้ถือลูกท้อทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันนะลุงแป๊ะมาทำไมเวลานี้แหกตาดูเวลากี่โมงแล้วนะฮะมาปุ๊บโดนด่าปั๊บเลยนะฮะบ่าย 3:15 นาทีนะฮะขอเพลงคังคกเรืองร่าของหนูโวนลุงแป๊ะไปไหนมาทำไมไม่รู้จักมาให้ตรงเวลาฮะคนเฒ่านะช่วงนี้ฝนตกลูกออสคังคกเต็มอ่างน้ำที่บ้านเลยระวังลูกยุงนะลุงแป๊ะนะแค่เลือดออกนะอย่าลืมไซอลิซาเบธด้วยอ๋อไซอาเบธเนาะไม่ใช่ไซอลิซาเบธแต่ไซอาเบธนะด้วยนะครับเทลงไปนะพี่อันตัวร้ายบอกพี่วินเปิดเพลงจะหลับแล้วนะฮะพี่อันครับพี่อันตื่นก่อนพี่อันตัวร้ายนะฮะเจ็บกว่าคำว่าเท่าคือเขาไม่รักนะฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่านี่เลยนะครับโกดำโกดำเพราะดีเนาะเพลงเนาะเพราะดีนะครับวสันต์แล้วก็ไม้เมืองไม่ใช่อัศนีวสันต์นะวสันต์คือนักร้องอินดี้นะครับนักร้องอะคูสติกอินดี้นะครับวสันต์17แล้วก็ไม้เมืองพี่อ้อไม้เมืองนะครับ2ศิลปินโคจรมาเจอกันนะครับนะหรือไม่ควรจะอยู่นะเพลงแนวสไตล์อินดี้นะถ้าเราตั้งใจฟังดีๆเนื้อหาก็ดีนะมันซึ้งแล้วก็เพราะไพเราะมากๆเลยนะครับนะพี่อันส่งภาพมาบอดี้เจวินครับเมื่อเช้าเดินทางตื่นอยู่นะฮะเข้าสวนตั้งแต่เช้าเลยพี่อันอยู่อจูจังหวัดอะไรนะพี่อันส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูนี่ฟังเสียงนะนี่มันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มั้ยมอเตอร์ไซค์กำลังขับมอเตอร์ไซค์ชมสวนชมธรรมชาตินะฮะบรรยากาศดีๆนี่นะฮะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดได้ถือว่าดีนะดีกว่าในเมืองเยอะเลยเพราะว่าเราได้เห็นธรรมชาตินะครับเด่นทุ่งนาทุ่งหญ้าต่างๆไม่ต้องไปอยู่กับความวุ่นวายของรถติดนะครับนะพี่อันส่งมานะครับทักทายพี่สุนทรพี่สุนทรมาช้ามากเลยพี่สุนทรไปไหนมาสวัสดีจ้าทักทายช่วงทักทายช้าไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เอาของไปลงมาพี่สุนทรนะวันนี้อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับตำบลคลองนครเคืองนครเนื่องเขตนะฮะฉะเชิงเทราเพิ่งเอาของไปลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเดินทางชลบุรีใช่ไหมฮะมุ่งหน้าต่อชลบุรีนะครับเดินทางไปด้วยฟังเพลงไปด้วยยาวๆไปเลยนะพี่อ่านว่าตอนนี้อยู่อยุธยาครับพี่โอเคครับอยุธยานะอากาศดีสดใสพี่สนนะครับส่งบรรยากาศมาการเดินทางออกจากศูนย์ราชการเชียงใหม่ว่าท้องฟ้าดำทีเดียวนะฮะเดี๋ยวตกแน่พี่แถวแยกสนามบินเชียงใหม่ตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับสนามบินตอนนี้เชียงลมแรงมากนะฮะแถวแยกแอร์พอร์ตตรงนี้เมฆดำเลยพี่ต้าสวัสดีเจวินครับเริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงไว้ให้ฟังพี่ต้าเดี๋ยวขอเพลงช้าสัก 2-3 เพลงได้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวกันเนาะเดี๋ยวจะง่วงกันเนาะขอเพลงช้าก่อนนะครับเนาะนะวันนี้ลุงแป๊ะไปทำงานนะฮะไปให้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับชาวบ้านที่ตกหล่นมาที่อำเภอแม่แตงนะฮะไปปฏิบัติหน้าที่มานะฮะก็ทำงานเนาะมีเพลงของ Ruffy Nancy เมื่อกี้ที่ก้อยขอมาครับเดี๋ยวให้ฟังอย่าไปของ Ruffy Nancy ให้ฟังหึงจาก D2B จูบลาจากเน็ตวาสนา

มีเพลงสุขสนานของแรปเตอร์มีเดอะซันด้วยมีซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ด้วยพี่ขอมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงโจโจ้รอแป๊บเดียวนะครับพี่สมบัติว่าที่สมุทรสงครามที่บ้านพี่สมบัติตอนนี้ช่ำเลยครับฝนกำลังลงเม็ดมาเลยช่ำๆเย็นสบายเลยทีเดียวนะ

เพลงเก่าๆจาก Ralph Finanzi เพลงเมื่อก่อนเขาจะร้องแบบเนี้ยเพลงสไตล์ยุค90เขาร้องนี้เขาจะร้องซ้ำๆนะเธออย่าไปอย่าไปอย่าไปร้องวนประมาณ8ล้านรอบนะฮะเป็นสไตล์ของยุค90นะขอให้เธอไปดีขอให้เธอไปดีขอให้เธอไปดีวนประมาณ8ล้านรอบเพราะมันเป็นสไตล์ของยุค90ถ้าเป็นเด็ก Gen Z เขาจะไม่ร้องแบบนี้ Gen Z Gen Z เขาจะร้องรอบเดียวปุ๊บจบเลยบางครั้งบางทีไม่ทันได้ฟังด้วยซ้ำเนี่ยว่าเขาร้องว่าอะไรไวเกินนะครับพี่เพชรบอกว่าดีใจครับตอนนี้ขับรถผ่านที่ดอยสเก็ตนะฮะไปส่งน้ำนะครับแถวๆดอยสเก็ตนะฮะมีวัวกำลังผูกอยู่ในทุ่งนาโดยอุ้ยนะฮะน้องวัวกำลังนั่งอยู่ในทุ่งนาอยู่นะฮะนี่บ้านเจ้าของวัวสวยจังเลยบ้านใหญ่เริ่มเทิมเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยบ้านเขาสวยเนาะอยากมีบ้านแบบนี้จังเลยอ่ะนี่ก็คุณผู้ฟังไปไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีนั่งจัดรายการนี้ก็สนุกดีมีคุณผู้ฟังส่งภาพบรรยากาศมาเยอะเลยนะครับรถขึ้นเหนือล่องใต้สายอีสานสายภาคกลางสายตะวันออกทางภาคใต้ภาคเหนือคุณผู้ฟังก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับเนาะก็ได้คุยกันไปด้วยจะได้ไม่เหงากันนะพี่สุนทรว่าเมื่อกี้เพลงนี้โดนใจเพลงนี้โดนใจมากเพลงหึงนะเมื่อพี่สุนทรเคยหึงใครไหมฮะเคยหึงไหมอย่าบอกนะว่าหึงลำไยหึงลำไยนะฮะก็คนมันขี้หึงนิดนึงก็คิดไกลนะครับเนาะนี่นะพี่ยังบอกว่าตอนนี้กำลังตกแต่งบ้านสวยๆดีนะครับเนาะ

หวงกับหวงกับห่วงมันต่างกันนะเพื่อนนะต่างกันเยอะนะระหว่างโดยเฉพาะคำว่าหวงกับห่วงนะฮะห่วงนี่คือเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นห่วงอยู่ไกลๆถ้าห่วงนี่คือห่วงเลยนะห่วงมากนะห่วงหึงเนี่ยจะคล้ายๆกันห่วงและหึงนะแต่ถ้าเป็นห่วงนี่อีกแบบหนึ่งนะยังไงฝรั่งก็ถึงงงภาษาไทยไงมันละเอียดเกินกว่าที่ฟังภาษาไทยอ่ะฝรั่งนี่เขาใช้คำเดียวเลยว่าแคร์ใช่ไหมแค่แคร์ดูแลเนาะมั้งนะฮะเป็นห่วงเป็นห่วงห่วงใยห่วงหึงใช้คำเดียวกันหมดเลยนะฮะอาจจะคล้ายๆกันแต่ไทยนี่แตกยิบย่อยไปมากเลยนะแต่ละคำนะฮะ แล้วคุณฟ้าเคยห่วงเคยหึงใครไหมก้อยก้อยเคยหึงใครไหมจ๊ะก้อยก้อยส่งภาพมาถ่ายรูปกับแฟนมานะฮะซอแป้งนะฮะไปนั่งกินไอติมมาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมาโอ้ยนะฮะทองสมิธนะฮะใครไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้นะจ๊ะก้อยนี่อยู่ลาดพร้าวนะจ๊ะซอแป้งนะฮะซอแป้งคิ้วสวยอย่างเลยถามซอแป้งไปทำผิวที่ไหนอ่ะทำไมคิ้วปังจังเลยคิ้วปิงมากเลยนะฮะปากแดงมากเลยนะเนี่ยคิ้วซอแป้งนะแต่ซอก้อยนี่รู้สึกว่าน่าจะอุ่มไปนิดหนึ่งนะฮะลดน้ำหนักนิดหนึ่งนะฮะแซวหมดนะใครส่งรูปมาโดนแซวทุกคนนะแก้ไขนิดหนึ่งเมื่อกี้นะครับที่พี่อ่านน้อยบอกว่าส่งภาพมานั่นไม่ใช่อยุธยานะอยู่ที่อุทัยธานีนะดิจิวินอ่านไวไปหน่อยอุทัยธานีนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับนะเซตเพลงยุค90นะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดเพลงไวกันเนาะนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลานี้นะครับนะนะฮะส่งบรรยากาศเข้ามาพี่เพชรวัดดีเจวินครับ

เมื่อกี้ที่ไปส่งน้ำเป็นร้านเคบับนะครับที่ดอยสเกตนะครับฟู้ดทรัคกู๊ดไทม์เชียงใหม่นะครับเขาขายเคบับนะครับก็เป็นลูกค้าของพี่เพชรเหมือนกันนะพี่กระปังหาสวัสดีด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงแล้วนึกถึงเพลงยุค90ฟังเพลงแล้วนึกถึงเพลงอีกเพลงเลยครับรักรักก็ได้ไม่รักก็ได้ของดีทูบีล่ะฮะกระปังหานะครับเนาะพูดถึงดีทูบีนี่มีเพลงเพราะเยอะนะในยุคปี2000เมื่อก่อนนี้นะดีทูบีถือว่าเป็นศิลปินยุค2000นะไม่ใช่ยุค90นะเพราะว่าเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่ามีความพิเศษมันก็จะไม่ได้ร็อกไม่ถึงกับล็อกไม่ถึงได้ถึงกับป๊อปแบบไม่ได้ถึงกับแดนซ์นะครับมันจะมีความกึ่งๆระหว่างความแบบเป็นป๊อปใสๆนะฮะเดี๋ยวสักทู่ขึ้นเพลงไวกันได้ที่คุณผู้ฟังขอมันมีแรปเตอร์ด้วยเนาะมีเดอะซันใช่ไหมขอมาพี่ชวนว่าเห็นใจพี่บิ๊กถึงเราที่เสียชีวิตไปตอนนั้นนะฮะคนเราในบางครั้งที่ชีวิตมันก็ไม่แน่นอนนะพี่เนาะในช่วงที่กำลังดังสุดท้ายก็สูญเสียนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักก็ได้ไม่รักก็ได้ครับ D2B นะครับส่งมาด้วยในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับตอนนี้เคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะคุณผู้ฟังครับล่าสุดนี้มีอัปเดตข่าวมาเขาบอกว่าจำเสือดุสิตได้ไหมที่วันก่อนที่ไปทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองนะฮะล่าสุดนี้เรียบร้อยแล้วเสือดุสิตไม่รอดนะฮะศาลสั่งจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาคือเข้าคุกเลยนะฮะใครรุมทำร้ายอันนี้คือคดีก่อนนะคดีรุมทำร้ายลุงในร้านอาหารแต่ไม่แน่ใจจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะฮะศาลนนทบุรีได้นัดอ่านคำพิพากษานายสำริดริมเถื่อนหรือว่าเสือดุสิตนะครับอายุ40ปีแล้วก็นายอานนท์ด้วย36ปีอีกคนหนึ่งไมตรี28ปีรุมทำร้ายนายธนพลนะครับ53ปีบาดเจ็บสาหัสนะครับซี่โครงหัก12ซี่เลือดคั่งด้วยคุณฟังเหตุการณ์เกิดเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเมื่อ 4:30 ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะฮะหลังเกิดเหตุในเสือดุสิตพร้อมพวกได้เข้ามอบตัวพนักงานสอบสวนนะครับที่นนทบุรีก่อนนำตัวไปฝากขังนะฮะ

งานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องส่งสำนวนกันต่อไปตอนนั้นเนี่ยหลังนั้นเสือดุสิตได้นำเงิน1.5 ล้านไปมอบให้กับนายธนพลผู้บาดเจ็บเป็นค่ารักษาพยาบาลจนมาก่อเหตุซ้ำอีกรอบคือทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองมิรา36 ปีนะฮะที่เป็นข่าวล่าสุดนี้นะครับล่าสุดศาลนนทบุรีอ่านคำพิพากษานะครับโดยตัดสินให้จำคุกในเสือดุสิตนะครับแล้วก็ไมตรีคนละ3 ปีโดยไม่ลงอาญาส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะตัดสิน4 ปีเนื่องจากมีใบแดงมีคดีติดตัวมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้แล้วหลังศาลอ่านคำพิพากษาทนายความของเสือดุสิตจึงทำเรื่องเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อไปยื่นอุทธรณ์คือก็ยังก็คือจะยื่นต่อศาลชั้นต่อไปทนายก็จะสู้ทุกวิถีทางเพื่อจะให้ลูกความตัวเองนั้นชนะเหมือนทนายหนุ่มไงนะครับไอ้ก็เรื่องราวของเสือดุสิตนะครับวันก่อนที่ทำร้ายแฟนไปว่ากันไปนะฮะอภิสมบัติส่งภาพมาน้ำลำไยนะฮะสักกล่องไหมครับดีเจชื่นใจน้ำลำไยนี้ส่งมาขิงพี่สุนทรหรือเปล่าฮะกิ๊บบอกว่าดีเจขาอ่านข่าวเรื่องเสือดุสิตแล้วไม่น่าจะเป็นเสือนะคะเก่งกับผู้หญิงและคนชราน่าจะเป็นอะไรดีฮะกิฟไม่ใช่เสือน่าจะเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีนะอันนี้ก็เป็นข่าวของเสือดุสิตที่นำมาฝากคุณฟังด้วยนะฮะคนที่มันมีคดีความตบตีคนคุณฟังอย่าไปเข้าใกล้ดีเจก็แปลกเหมือนกันผู้หญิงหลายคนงงนะฮะคนดีๆตั้งมากตั้งมาไม่คบไปคบคนที่มีคดีความอันนี้ไม่ได้ว่าให้ก่อนนะจะเลือกคบใครจะเลือกคุยใครนี่กรุณาดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแก่เงินนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ได้ว่าให้นะเราพูดถึงว่าเฉยๆนะครับจะคบใครนะครับและสุดท้ายและสุดละความเสี่ยงคือเราเองนี่แหละนะที่จะเกิดเหตุเสี่ยงนะครับโดนทำร้ายร่างกายต่างๆสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเนาะว่ากันไปแล้วกันนะมีเพลงจุบลานะครับของแนทวาสนาที่คุณผู้ฟังขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมีแรปเตอร์เดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงไวสักหน่อยนะคุณฟังจะง่วงกันเนาะนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะอยู่กับ True Detect ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ก่อนที่ขอมาเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงแป๊บนึงเพราะว่าเข้ามากันหลายเพลงเดี๋ยวเปิดกันไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวถ้าโมแต่พูดเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูเพลงแป๊บนึงนะเนี่ยแนทวาสนาเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับจูบลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขอดูเพลงแป๊บนึงนะพอดีปรับเสียงมันเฉยเพราะเดี๋ยวเสียงมันเบาต้นฉบับนะต้องปรับเสียงมันดังก่อนที่เราจะเปิดในโปรแกรมนะฮะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าจูบลาครับงานจากวาสนาเนี่ยนะฮะมีในส่วนของอะไรนะก็บอกว่าเคยชอบเพลงนี้ใช่ไหมเคยชอบเพลงนี้เมื่อก่อนนี้จูบลานะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะKW ว่าอยากฟังแอบเหงาในหลัง 4 โมงเปิดให้นะครับ

0: แล้วครับทักทายกันมาช่วงเวลานี้นะครับเป็นหลายข้อความที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับกับช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านตอนนี้ใกล้จะเข้า4โมงเย็นกันแล้วคุณฟังฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆขอบคุณ True Retail ด้วยนะครับอย่าลืมนะเบอร์ใหม่เบอร์สวยคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยอย่าลืมใช้ซิมจาก True กันนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะแล้วก็ที่เชียงใหม่อย่าลืมกับยำปูม้าจัดยอดด้วยนะครับนอกจากยำปูม้าโตๆแล้วยังมียำรวมไข่ไข่หมึกนะฮะไข่ปูนี่นะฮะหลากหลายเมนูความอร่อยนะเป็นนัวไปทราบกันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวนะครับนะพี่เพชรส่งภาพมาตอนนี้ที่ดอยสเก็ตมืดตึ๊บเลยครับดีใจตอนนี้โอ้เมฆดำระวังฟ้าผ่านะนะฮะพี่อ้อยวันนี้จะขำมืดฝนหนักมากเลยฮะที่สันกำแพงบ้านพี่เหลียวพอหน้าต่างฝนตกละระวังฟ้าคล่ำเนอะระวังตุ่มนะอย่าไปใส่สร้อยเดินไปไหนมาไหนนะพี่อ้อยนะแหมนิรมนบอกว่าดีเจขาดีเจเคยดีเจดูนิรมนสองขวบปะโทอันนี้คือหนังสือพิมพ์จากไหนคือของโกดังมือสองใช่ไหมอ๋อโอเคโหเก่ามากนิรมนนะฮะนิรมนเขาทำอันนี้สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะแล้วก็จะมีหนังสือพิมพ์ที่เขาใส่มาด้วยฮะปี2002ฮะตั้งแต่อัลบั้ม2002ราตรีคุณฟังคิดดูมาทักทายกันช่วงนี้หลายข้อความนะครับพี่มนพส่งภาพมาตอนนี้ฝนตกหนักที่ไหนพี่มนพส่งภาพมาที่เชียงใหม่สักจุดหนึ่งนะฮะนี่ส่งภาพมา
1: ตกแรงมากเลยครับดีเจ
0: ตกแรงมากเลยเหรอนี่ส่งภาพมาให้ดูนะครับตอนนี้จังหวัดไหนตกแล้วก็บอกกล่าวกันได้นะครับจะได้ทราบว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างบอกพี่กัดด้วยนะอยู่โซนไหนถนนเส้นไหนนะครับเราจะได้แจ้งคุณฟังทราบกันถ้าอยู่ในเชียงใหม่ก็จะได้เลี่ยงกันอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพภาคใต้ถ้าผ่านเส้นจะได้ทราบแล้วจะได้วางแผนการเดินทางได้นะครับเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงไวกันดีกว่าช่วงนี้คึกคักกันหน่อยกันดีกว่าเมื่อกี้ช้ามาหลายเพลงแล้วจะหาให้ฟังแรปเตอร์เพลงนี้หลายคนน่าจะชอบ The Middle Sun ด้วยนะให้ฟังกัน

ว่าที่ตกเมื่อกี้คือแถวแม่คือครับดีเจในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็ลมแรงมากแต่ยังไม่ตกนะฮะแต่มืดครึ้มทีเดียว

นี่คือแรปเตอร์นะครับ Let's Live of Today นะครับหนึ่งเพลงหลายๆคนน่าจะชอบกันเพลงนี้นะฮะสุขสนานกันช่วงนี้กันละกันนะฮะยังย้อนไปบรรยากาศ90สักหน่อยและการถูกใจพี่สมบัติด้วยนะครับให้ขอมาจากพี่โอ้เนาะใครเกิดไม่ทันเนี่ยนิรมนต์นี่เกิดไม่ทันแน่นอนนะฮะนิรมนต์เกิดปี2540เท่าไหร่นะ42ป่ะเราอะ45ดิพี่สมบัติว่านึกถึงบรรยากาศตอนเป็นวัยรุ่นเลยนะฮะ

เสียงดังในตำนานเลยนี่แล้วมันเคยฟังมันหรือเปล่าแหมหลบหน่อยพระเอกมานะฮะแหมถ้าใครทันเพลงนี้นี่อายุอนามก็ใช่ย่อยแล้วนะฮะเพลงนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเลยทีเดียวนะครับแหมตอนนี้ย้อนวัยกับเพลงดังยุค90กันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบุญทลิกกันก่อนกันละกันเนาะทางบุญทลิกเดี๋ยวไปเบรกฟังสปอร์ตช่วงเวลา 4:00 นกันเลยกันละกันนะฮะถูกใจพี่โอ้ด้วยถูกใจใช่มั้ยถูกใจก็ต้องต่อดีกว่าอีกสักช่วงดีกว่ากับเพลงวัยยุค90ในช่วงนี้เลยนะจ๊ะมีคนบอกว่าดีเจครับตอนนี้มืดฟ้ามืดฝนนี้เดี๋ยวยานแม่จะลงหรือเปล่าขอเพลงยานแม่หน่อยสิตอนหลังนี้มีคนเห็นข่าวยานแม่บ่อยเหลือเกินใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะก่อนจะไปยานแม่มา2คู่พี่น้องคู่นี้ก่อนละกันไม่ใช่สิพูดผิดมาก่อนจะไป2คู่พี่น้องมาสาวคู่นี้ก่อนกันละกันนะฮะก่อนจะไปเพลง2สาวคู่พี่น้องก็วันนึงว่าพี่เต๋าจะมาอาจจะมาก็ได้นะเต่านะเต่าสโลชานะฮะเดี๋ยวล้ำลาทางบุญทลิกเลยกันแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังทางบุญทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4 โมงเลยนะหลังจบเพลงของปุ๊กกี้เพลงนี้นะครับ

ลาล่าครับปุ๊กกี้ชาลาล่านะครับดูดังกันช่วงนี้กันละกันช่วง4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวบุญทลิกไปเบรกเลยนะจ๊ะทางบุญทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยในช่วงเวลาของภาค4โมงเย็นนะครับกำลังเวลาฟังเพลงเพลินเลยนะทางบุญทลิกไปเบรกเลยก็ละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้เดี๋ยวทางออนไลน์เราจะเต้นกันต่อถ้าอยากฟังต่อเสิร์ชคำว่า BP Radio ในออนไลน์นะครับเนาะจะมีเพลงให้ฟังต่อถึง5โมงเย็นเลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณฟังไปขึ้นยานดีกว่านะฮะจะพาไปขึ้นยานดีกว่าช่วงนี้อะไรไม่รู้มีแต่ข่าว UFO เต็มหน้าโซเชียลไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเจอที่นั่นเดี๋ยวเจอที่นี่เดี๋ยวเจอที่โน่นเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์จุงมือเอเลี่ยนลงยานมานะฮะผ่านย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะตอนสมัยที่ปี40นะฮะใครก็เห็น UFO บ้างบอกความจริงมาหน่อยให้ฟังเคยเจอประสบการณ์อะไรบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยไหม

ย้อนบรรยากาศกันหน่อยสมัยก่อนหลายคนยังใช้เทปเปิดอยู่เลยพี่ลงกลึงว่าดีเจครับพี่อู๋ว่าดีเจครับจำได้เลยสมัยก่อนไปซื้อเทปที่แม่สายเชียงรายนี่ก็จะเป็นแหล่งของก๊อปปี้นะฮะเอ๊ะถ้าเป็นกรุงเทพที่ไหนอ่ะภาคกลางที่ไหนครับก็คือเขาจะมีเทปมือเทปก๊อปปี้อ่ะก๊อปปี้เทปผีซีดีเถื่อนนะฮะพี่อู๋ว่าซื้อเทปมาทียืมกันทั้งหมู่บ้านนะไปหลายตำบลทีเดียวเดี๋ยวบ้านเหนือเดี๋ยวบ้านใต้ยืมกลับมาทีนี้คือเทปยืดหมดแล้วนะฮะยานหมดแล้วนะฮะนี่เห็นมั้ยนี่ละมนรู้ป่ะการเป็นเด็กยุค90มันเป็นน้องดาวที่ลำบากนะการจะฟังเพลงสักเพลงไม่ใช่ดินน้ำมนต์จะฟังอูโน่เหล่าทองนะเปิด YouTube ได้นะมันต้องขวนขวายซื้อเทปซื้อเทปไม่พอเดี๋ยวคนนั้นยืมเดี๋ยวคนนี้ยืมกลับมาอีกทีนึงเทปเปิดไม่ได้แล้วนะครับเสียงมันยืดเดี๋ยวแผ่นซีดีกระตุกไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าเด็ก Gen Z Gen Z ปัจจุบันคือแค่จิ้มในมือถือก็เปิดในออนไลน์ได้อะไรอย่างงี้นะฮะนี่นะเป็นยุคสมัยก่อนก็ต้องประมาณนี้นะฮะพี่เดว่าดีเจครับ UFO เหรอฮะผมเห็นอยู่วัดพระธรรมกายครับลำใหญ่มากเลยฮะไม่ยอมกลับดาวสักทีแหละฮะโอ้ตายนะฮะสงสัยกำลังหาดาวดวงใหม่อยู่ป่ะแหมคุณฟังรู้ไหมพี่สมบัติส่งอะไรมาพี่สมบัติทำมือเป็น UFO ไหนพี่สมบัติก็ดูคลิปหน่อยสินะส่งอะไรมาเนี่ยฮะนี่นี่มีการทำมือเป็น UFO นะเอเลี่ยนนะฮะยังอุตส่าห์จำท่าได้นะครับพี่สมบัติมากมีเอามือประสานกันนะครับทำเป็นจำท่าได้เนาะเหมือนปลากำลังแหวกว่ายอะแหมพี่สมบัติว่ามินิว่างจัดนะฮะเต้นท่า UFO ส่งวิดีโอมาให้ดูนะฮะนิรมนว่าลำบากเนาะก็ใช่ไงนิรมนบอกว่าดิฉันถึงบอกว่าเด็กยุค90เนี่ยเป็นยุคที่เขาแข็งแกร่งเขาแข็งแรงเขาไม่เป็นไบโพล่าเหมือนเด็กยุค Gen Z Gen Z เด็กยุค Gen Z นะอะไรไม่ได้ตั้งใจก็โพสด่าก็เอะอะวายลงโซเชียลสมัยก่อนนี่กว่าเขาจะได้อะไรแต่อย่างในเขาความอดทนแม้กระทั่งแฟนนิรมนถ้านิรมนกดยุค90นิรมนจะมีแฟนเหมือนคนปัจจุบันไม่ได้จะต้องส่งจดหมายหากันก่อนนะฮะกว่าจะได้เจอกันใช้ความอดทนมากบางคนเนี่ยเป็นปี 2-3 ปีกว่าจะได้คุยกับแฟนไม่ใช่เหมือนนิรมนแชทคุยกันแป๊บๆนัดเจอกันจบจือไม่ชอบบล็อกกันเลยอย่างนี้นี่คือเด็ก Gen Z เด็กสมาธิสั้นทั้งหลายใช่ไหมถ้าเป็น Gen 90นี่กว่าจะได้คบได้คุยกันโอ้นะฮะตรงนี้นั่นนะฮะแล้วเวลาเขาคบกันเขาคุยกันเลยคุยนานไงคบกันนานคุยกันนานนะฮะนี่คือนิรมนนะฮะนิรมนต้องไปเกิดใหม่นะฮะไปเกิดใหม่ได้แล้วนะฮะพี่เต๋าพี่วอดีเจครับเคยเจอเหมือนกัน UFO เป็นแสงวาบๆตอนเป็นเด็กนะฮะรู้สึกแบบตกใจเหมือนกันนะฮะสามเหลี่ยมนะฮะก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์จินตนาการหลายๆคนเลยกันเนาะพี่เต๋าพี่วอดีเจครับเคยเจอเหมือนกัน UFO เป็นแสงวาบๆตอนเป็นเด็กนะฮะรู้สึกแบบตกใจเหมือนกันนะฮะสามเหลี่ยมนะฮะก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์จินตนาการ

0: ไรมีเสียงยาฮูด้วยนะ
1: ไ
0: ม่ใช่มีแค่ม้านะมียาฮูด้วยนะเออเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันในคันช่วงเวลาของภาคเย็นเมื่อกี้เพลงอะไรนะม้ามืดใช่ไหมดูมีพลังดิเน
1: า
0: ะได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่อะส่งมาเล่นกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันช่วงนี้ขอคึกคักกันหน่อยนะฮะร้อง RS นะฮะนี่นึกว่าถึงว่าแล้วทำไมคนเจน Y ถึงไม่มีแฟนกันหายากนี่เองทั้งน่าสงสารเหลือเกินนะฮะไม่ใช่หายากหรอกนึกว่ามีใจว่ามันอย่างงี้มันอาจจะประสบการณ์มันอาจจะผ่านมาแล้วรู้สึกแบบเฉยๆแล้วมั้งเออเจนซีเจนแซดอาจจะแบบช่วงดีดาอยู่อะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟนะสมัยก่อนนะ

นี่คือข้าวมันไก่ข้าวมันเป็ดข้าวมันไก่นะฮะคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะชอบเพลงนี้นะฮะเพลงดังในตำนานนะครับเจมส์พี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะฮะตกเครื่องบินแต่ไม่ตุยคิดดูสิเออเจ๋งแค่ไหนอะฮะแต่คนตายนะเพื่อนเขาที่ไปด้วยพี่เจมส์ตายนะฮะ2142นะฮะยุคนั้นเลยนะฮะทุกวันนี้หลายคนยังกลัวเครื่องบินอยู่ใช่ไหมยังกลัวเครื่องบินอยู่นะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินนะครับอย่างพี่เลิฟนี่พี่เลิฟกลัวเครื่องบินมากเลยนะฮะเป็นคนที่ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเลยถ้าไปธุระต่างๆนี่ใช้วิธีการเดียวก็คือนั่งรถอย่างเดียวเลยกว่าจะถึงปลายทางเนี่ยโอ้โหเจ็บตูดหมดเลยไกลมากเราจะมาย้อนบรรยากาศยุค2000กันดีกว่ายุค90 2000กันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะครับกับเพลงในตำนานที่หลายคนรู้จักในยุคนั้นจะพาไปเชียร์กีฬาดีกว่าใกล้จะถึงฟุตบอลโลกแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะล่าสุดนี้สรุปแล้วได้หรือยังลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปีนี้หรือว่าปีนี้เราจะได้ดูฟุตบอลภาคภาษาลาวหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาดูฟุตบอลภาคภาษาเขมรนะสงสัยนะฮะ มันมาก

อย่าแพ้เขานะนี่คือเพลงของบาซูนะฮะนิรมนนวลจากราซูป่ะนิรมนเกิดทันบาซูไหมรู้จักบาซูไหมนิรมนดังมากในยุคนั้นของ RS นะครับดังมากเลยนะฮะมีพี่เพชรวันนี้จะครับเมื่อกี้พูดถึงเครื่องบินตกพี่เจมเรืองศักดิ์ใช่ไหมตอนที่พี่เจมเรืองศักดิ์เครื่องบินตกตอนปีประมาณ42-43เนี่ยมั้งนะฮะพี่เพชรเมื่อก่อนพี่เพชรเขาเป็นดีเจนะเขาเป็นดีเจในผับนะ Scratch Pen นะฮะทำงานอยู่ที่ผับที่ชื่อว่า Strom ที่สุราษฎร์นะฮะใครอยู่สุราษฎร์ธานีฝากถามหน่อยครับว่าผับที่ชื่อว่า Strom เนี่ยยังอยู่เปล่าอยู่แถวๆโซนไหนของสุราษฎร์ธานีพี่อยู่ตรงไหนในเมืองเลยล่ะฮะในเมืองเลยใช่ไหมครับโอ้อะใครอยู่สุราษฎร์ช่วยเช็คหน่อยผับ Strom ยังอยู่ไหมฮะหรือว่าเจ๊งไปแล้วหรือว่าเขาเปลี่ยนกิจการไปแล้วเปล่าไม่แน่ใจพี่เพชรเมื่อก่อนเขาทำงานหลายที่จะเป็นดีเจในผับนะฮะหลายที่เลยในยุค90ยุค2000เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนคึกคักมากสมัยก่อนไม่มีโซเชียลทุกคนต้องไปร้านเหล้าต้องไปผับกันพี่สบัดว่าขอตัวไปรับแม่บ้านก่อนนะครับได้เลยพี่สบัดแม่บ้านทำงานอะไรอ่ะทำงานอะไรฮะเอาละเที่ยววันนี้จริงครับเปิดเพลงวันนี้นึกถึงบรรยากาศสมัยเที่ยวจีจี้กังสดานเลยครับนั่งและยิ้มคนเดียวนะจีจี้ผับเหรอฮะแหมกังสดานผับเชียงใหม่กังสดานอันนี้คือผับในเชียงใหม่นะครับสมัยก่อนก็จะมีผับเหล่านี้อยู่เดี๋ยวมาดูเรื่องบอลโลกกันหน่อยหลังจบนี้ให้เปิดเพลงเชียร์ให้ฟัง2เพลงเพื่อจะคุยเรื่องบอลโลกนะครับเนาะทักทายพี่เพชรพี่เพชรทักพี่ทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะครับพี่หนุ่มครับปีนี้เชียร์ทีมไหนครับฟุตบอลโลกอย่าบอกนะว่าเชียร์เขมรอ๋อเขมรไม่ลงแข่งนะฮะอนุทินลั่นจะไม่ยอมจ่ายแม้แต่บาทเดียวให้ฟีฟ่านะฮะในการซื้อฟุตบอลโลกอยากดูไปซื้อเองโอ้โหแรงมากเลยอนุทินนะฮะ

บูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมบูมก็ต้องมีบ้างต้องแข่งกันเมื่อก่อนไอซ์กรามี่เขาเป็นคู่แข่งกันตลอดเลยนะฮะคู่ปรับกันเออนะฮะถ้าเปรียบเสมือนบอลก็แมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะฮะพูดถึงบอลโลกกันสักหน่อยดีกว่าดื้อวันนี้เจ๊ขาตอนนี้ฉ่ำมากเลยที่นครปฐมนะจ๊ะฝนตกฉ่ำๆใช่ไหมเพลงก็มันนะฮะก็ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีสาวเชียงใหม่เคยพาไปเที่ยววอร์มอัพทุกคืนเลยนานมากเลยนะวอร์มอัพมีไม่วอร์มอัพยังอยู่น้องยังอยู่หนุ่มน้องวอร์มอัพเนาะวอร์มอัพคาเฟ่เชียงใหม่อ่ะสวยจะตายตอนนี้ไฮโซกว่าเดิมอีกก้อยแถวโซนนั้นคือไฮโซมากเลยเชียงใหม่นี่ยากนะครับที่ร้านจะเจ๊งถ้าเป็นร้านใหญ่นะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีทุนหนาแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะก้อยเออคือเข้ากว่าเดิมอีกเออนะฮะมาต้าเพลงที่เปิดเกิดไม่ทันสักเพลงอย่ามาต้าอย่ามาต้าเกิดไม่ทันจริงๆหรอแหมนะฮะเรื่องบอลโลกคุณฟังครับอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงสนุกให้ฟังต่อยสัก 2-3 เพลงนะครับก่อนที่เราจะเข้าเพลงช้าช่วง5ช่วง4โมงครึ่งนะครับคุณฟังครับตอนนี้ดูจะดูในเว็บไซต์ในออนไลน์ต่างๆเนี่ยประเทศข้างๆไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวเขมรนะเขาขึ้นโฆษณายิงโฆษณาในออนไลน์แล้วนะเตรียมพบกับฟุตบอลโลกนะฮะถ่ายแล้วสดทางช่องถ่ายแล้วสดทางแอปอะไรเขาขึ้นเต็มแล้วนะฮะเหลือไทยประเทศเดียวอะไรคนเอ๊ะทำไมประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้นะฮะน่าบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีหนึ่งปีที่เราอาจจะไม่ดูฟุตบอลโลกถ้าเราย้อนกลับไปแม้กระทั่งยุคลุงตู่ที่หลายๆคนด่าเขาจะเยอะนะลุงตู่ก็ยังซื้อลิขสิทธิ์มาให้ดูนะมีทั้งให้เอกชนร่วมกันซื้อและรัฐบาลเอาตังออกด้วยแต่ปีนี้อนุทินบอกว่าไม่ออกสักบาทไม่ต้องมาขอเงินฟีฟ่านะฮะฟีฟ่าจะขายเหมารวมทุกคู่ถ่ายเท่าสดเลยตั้งแต่พิธีเปิดนะฮะยันพิธีปิดให้กับรัฐบาลไทยโดยคิดราคา 1,300 ล้านบาทครับซึ่งอนุทินปัดตกทันทีว่าไม่เอาไม่ซื้อไปเลยใกล้ๆนะฮะอนุทินไล่ฟีฟ่าไปเลยฟีฟ่าก็เลยไปคุยกับเอกชนก็คือไม่ว่าจะเป็นทรูก่อนหน้ามีทรูแต่ทรูมันก็จะไม่เอานะฮะว่ามันแพงเกินนะฮะก็ไปคุยกับแจ๊สแจ๊สก็คือโมโนนะฮะโมโนช่องทีวีช่อง29แล้วก็โมโนเขาจะมีแอปออนไลน์เนาะที่มีพรีเมียร์ลีกต่างๆให้ดูนะฮะก็เจรจากันโมโนก็พยายามจะเจรจาให้ราคามันถูกลงเหลือไม่เกิน500ล้านแต่ทางด้านของฟีฟ่าต้นลิขสิทธิ์ก็ไม่ยอมยังไงก็จะเอาราคา 1,300 ล้านนะครับถ้ายังปิดตกลงก็ไม่ได้ปีนี้เราก็คงจะไม่ดูฟุตบอลในภาคภาษาไทยคงจะต้องไปดูของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นของเขมรของเวียดนามของลาวหรือของพม่านะครับแต่คนจะถามให้ดูยังไงล่ะก็เดี๋ยวมันคงจะมีลิงก์เถื่อนปล่อยออกมาในออนไลน์นะครับหรือว่าถ้าใครมีจานดาวเทียมเนี่ยมันสามารถปรับได้นะสมรรถรับของประเทศเครื่องข้างบ้านได้นะเมื่อคืนดีเจลองทดสอบดูของจีนที่ห้องดูได้นะครับเป็นกล่อง IP นะฮะเดี๋ยวเราลองดูก่อนยังไม่ชัวร์เดี๋ยวถ้ามันดูได้ดีจะมาประกาศให้ทราบว่าดูผ่านกล่องไหนเผื่อใครอยากจะซื้อมาติดที่บ้านนะฮะคือมันต้องใช้จานดาวเทียมใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะมันจะเป็นกล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตกล่องรับสัญญาณดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ตเออคล้ายๆกล่องทีวีฮะเหมือนกล่อง GMMZ ของ PSI ฮะแล้วทีเราก็เอาตัวเสียบ Wi-Fi เสียบเข้าไปปุ๊บข้างหลังมันแล้วเราก็ใส่รหัส Wi-Fi มันจะมีกดรีโมทเนาะใส่รหัส Wi-Fi ต่อนะฮะแล้วก็มันจะมีช่องให้เลือกเมื่อคืนนี้จะลองดูของประเทศจีนดูได้ CCTV นะฮะแล้วดูว่าเดี๋ยววันแข่งจริงมันจะบล็อกมั้ยดูอีกทีนึงยังไม่ชัวร์นะครับนะฮะก็กำลังเจรจากันอยู่นะครับแล้วคนถามว่าจะทันมั้ยไม่รู้นะฮะดูท่าฟีฟ่าน่าจะไม่ยอมปล่อยง่ายนะจะไม่ปล่อยง่ายดูท่าเลยนะฮะซื้อก็โดนด่าครับไม่ซื้อก็โดนด่าครับทำใจครับอนุทินบอกว่าไปไกลๆเลยไม่ซื้อนะฮะแต่ในยุคก่อนยุคคุณทักษิณหรือว่ายุคลุงตู่เมื่อก่อนเขาใช้การร่วมกันนะเอกชนครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกครึ่งหนึ่งแต่ปีนี้อนุทินปัดเลยนะไม่เอาเลยนะฮะแต่คนถามว่าแหมเอาตังไปลงที่บุรีรัมย์ตั้ง 4,000 ล้านนี่นะใช่อนุทินมาเอาตังไปลงที่บุรีรัมย์แล้ว 4,000 ล้านแล้วฮะกับเป็นการแข่งขันไอ้ MotoGP ฮะการแข่งขันในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ MotoGP ซึ่งไปลงนั้นแล้ว 4,000 ล้านแล้วไม่มีงบแล้วนะครับไปลงบุรีรัมย์หมดแล้วตอนนี้นะครับ 4,000 ล้าน4ปีลงที่ประเทศบุรีรัมย์ที่เดียวแล้วนะครับบอลโลกก็เลยจบจือไปเลยนะฮะ ข้อดีของลุงตู่ก็มีนะดิเจว่านะอันนี้พูดตามตรงไม่ได้ว่าอวยนะดิเจว่าลุงตู่นะยังดีกว่าอนุทินอีกนะอันนี้พูดกันตามตรงไม่ได้อ้อมค้อมนะแต่ลุงตู่นี่มันยังแบบซื่อๆมันยังแบบอาจจะปากจัดหน่อยแต่แบบมันก็ดูซื่อๆนะมันดูไม่ตอแหลมอนุทินนะอนุทินตอแหลเนาะอนุทินในวันนี้ตอแหลนะฮะอุ้ยแรงมากขออนุญาตถอนคำพูดว่าตอแหลออกนะฮะแรงมากเลยดีเจเห็นพอคลิปที่อนุทินไปเล่นดนตรีไหมฮะที่เขาเล่นอะไรนะเครื่องดนตรีของประเทศเวียดนามอะไรปงลางนั่นน่ะมีการเล่นดนตรีมีการใส่จังหวะเพลงนะฮะดูตอแหลอุ้ยดูตอแหลดูขอถอนคำว่าตอแหลนะคุณฟังดูแบบปลอมมากเลยนะฮะไอ้ลุงตู่มันยังซื่อๆนะมันยังซื่อๆใสๆนะฮะอาจจะเงื้องๆๆหน่อยนะฮะแหม
ที่เป็นวันที่ใช่ครับแต่ว่าร้าน Infinity ปิดตัวไปแล้วใช่ครับผับ Infinity เชียงใหม่ปิดไปแล้วนะครับ

าวนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอกหักมารักกับผมเพลงมันมากๆเลยนะจ๊ะมันจังเลยนะอ่ะสุขสนานจังเลยนะฮะก้อยว่าเมื่อไหร่จะจบเพลงนี้ทำไมก้อยก็รำคาญเสียงนักร้องเขาหรอรำคาญวิชั่นโฟมนี่ระดับตำนานเลยนะพี่เจมเรืองอันพี่โดมปกรณ์ลำนะเนี่ยสนุกจังเลยนะเอามาว่ากันไปแล้วกันนะฮะดารินดาว่าดีเจขาอย่าว่าลุงตู่สิคะนะฮะดารินดาบอกว่าดีเจขาถ้าเป็นลุงตู่เนี่ยปากร้ายแต่ใจดีนะนางใจดีนะลุงตู่นะลุงตู่นี่แต่ลุงตู่นี่นะเป็นคนปากร้ายปากเจ็บนะแต่ว่าใจมันดีนะแต่ว่าแต่อนุทินนี่เขาเรียกว่าปากหวานก้นเปรี้ยวปากหวานตอแหลอุ้ยตอแหลกละปากหวานปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวโอ้ตายนะฮะนี่ครับนี่ครับทักทายในหม่องได้เลยกันนะฮะทักทายในหม่องด้วยนะครับนะฮะมีคนบอกว่าอยากลองพักส้มดูสักครั้งก็อยากลองอยู่นะดีเจมึงนึกว่าถ้าให้พักส้มบริหารดูสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะฮะมันจะดีตามที่เขาบอกหรือเปล่าอย่างเนาะก็ดีนะก็ลองดูเนาะถ้าสมมติว่ารอบหน้าถ้าสมมติพักส้มได้ดีเจว่ามันจะโดนอันนี้ก่อนดิมันจะโดนในรัฐประหารก่อนดิพักส้มได้นะถ้าได้ก็ดีนะฮะจะได้บริหารลองดูว่ามันจะเก่งตามที่พูดหรือเปล่าถ้าดีก็ดีไปอะไรดีผมก็ว่าดีนะครับเนาะอ่ะว่ากันไปแล้วกันเรื่องของการเมืองเอาไปผสมผสานกันนะครับเนาะนะฮะพี่ดีเจก็แซวไปนะฮะนะฮะแซวจัดแซวต้องแซวนะฮะเมื่อกี้พี่ดวงอัธทายพี่ดวงด้วยกันละกันนะพี่ดวงแอบฟังอยู่บอกว่ามีประเทศเดียวนะครับไม่ยอมซื้อลิขสิทธิ์นะเจรจายากที่ทราบมาอย่างหนึ่งที่บอลโลกมันซื้อไม่ได้อย่างคือฟีฟ่าเขาไม่ลดราคาพี่คือของเวียดนามนะเขาจ่ายแค่400ล้านนะพม่าไม่ใช่พูดผิดสิเวียดนามเนาะพม่าลาวเนี่ยไม่ถึง200ล้านเขมรเนี่ยน่าจะแค่ร้อยล้านเองมั้งนะครับราคาแค่นี้เองนะครับส่วนไทยเขาจะคิด1,300ล้านนะครับคือมันแพงผิดปกติเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่เดจิเล่าให้ฟังเมื่อวานเนาะเมืองท่องเที่ยวเศรษฐกิจเยอะโรงแรมเยอะฝรั่งเยอะแล้วก็ร้านอาหารร้านเหล้ามันเยอะเวลาสมมติมีถ่ายทอดสดบอลนะเขาจะมีการถ่ายทอดสดเนาะนะตามร้านอาหารร้านเหล้าต่างๆคนก็จะเยอะแล้วมันทำให้เศรษฐกิจนะก็แล้วหมุนเวียนแล้วเงินก็จะเข้าประเทศไทยเยอะมากเพราะว่ามันประเทศไทยมันเขมรลาวพม่าพวกเนี้ยเขาไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนในประเทศไทยมันก็เลยขายราคาถูกให้มันเลยเจรจาง่ายฮะส่วนไทยเขาไม่ยอมลดให้เลยนะครับทางรัฐบาลไทยก็บอกว่าทำไมคุณไม่คิดเหมือนแบบเวียดนามล่ะเวียดนามก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันก็เป็นเศรษฐกิจเหมือนกันเนี่ยแต่ฟีฟ่าก็ไม่ยอมเขาจะคิด1,300ล้านอย่างเดียวเลยนะครับแต่เวียดนามเขาคิดแค่400กว่าล้านเองนะนะนี่เป็นเหตุให้อนุทินเขาปัดทิ้งไงเขาเลยไม่เอาเลยนะครับว่ามันแพงเกินนะครับส่วนเอกชนที่เขาเจรจาคือพยายามเจรจาแต่ไม่ลดให้นะดูท่าน่าจะไม่ได้นะครับเนาะว่ากันไปกันละกันนะจ๊ะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบอลโลกครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมขออีกหนึ่งเพลงแปลกได้ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าเพลงบอยเพลงช้าลงเนาะเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังด้วยนะครับเอาเพลงแปลกเพลงแรกก่อนมาเนี่ยเพลงนี้แปลกหรือไม่แปลกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะพี่ธงชัยว่างอนดีเจลืมเปิดเพลงพี่ธงชัยหรอโอ้ลืมเพลงแวมไพร์พี่เดี๋ยวเปิดแวมไพร์ก่อนลืมมาเนี่ยลืมมีเพลงใครไม่ได้เปิดบ้างตอนนี้นะฮะแหมพี่โอถามว่าดารินดาปากร้ายไหมจ๊ะไม่ปากไม่ร้ายเลยครับแต่ว่าน่องดำครับพี่เพลงพี่อิงด้วยเดี๋ยวรอก่อนเพลงฝรั่งใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างทักมาบอกนะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดให้เดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวเพ้อด้วยเนาะขอให้โชคดีแอบเหงารอเพลงช้า

0: นี่คือเพลงแวมไพร์ครับคุณผู้ฟัง
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เดี๋ยวขอเปิดเพลงแปลกสัก2เพลงได้ไหมสัก2เพลงนะเตรียมตัวดีๆใครที่เปิดลำโพงดังๆเบาเสียงก่อนนะครับ
1: มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกวันนี้แนะนำเพลงนี้เข้ามาครับชื่อเพลงว่าซอยคอยแน่ซอยคอยแน่มาชิคๆกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะครับ
2: นี่น้องเมลลี่แมน
0: ซอยคอยแน่

0: ซอยคอยแน่ซอยคอยแน่นะฮะมันสั่นหนาเพลงแปลกๆเนาะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ชอบจังเลยเพลงนี้ชอบจังเลยเพลงนี้นะฮะแหมเพลงนี้ดังใน TikTok ใช่ไหมพี่โอบอกไว้ดังสิเดี๋ยวจะรู้จักวิวสนุกดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้มันชอบมีเพลงแปลกๆอะไรออกมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงเอาไงดีเดี๋ยวนะมันมีเพลงภาคเหนืออยู่หนึ่งเพลงไงเขาบอกฮะมีเพลงจูไอซิกมาของเดอะเพอร์พร้อมยังเป็นเพลงแปลกของไม่ใช่เพลงแปลกหรอกมันเป็นเพลงของภาคเหนือแต่ถ้าคุณผู้ฟังในภาคอื่นจะบอกว่ามันแปลกโอเคไหมพร้อมยังนะฮะถูกใจพี่มานพนะจ๊ะพี่มานพขอมาวันนี้เอามาอีกหนึ่งเพลงแปลกแล้วกันเป็นเพลงภาคเหนือนะครับเพลงนี้เอามารำวงกันสักหน่อยดีกว่า
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกเอามาฟังเพลงภาคเหนือกันหนึ่งเพลงครับช่วงนี้มาลำวงกันสักหน่อยมาต้ามาต้า

0: คยฟังไหมเพลงนี้ฟังเข้าใจใช่ไหมว่าเนื้อหาเป็นยังไงใช่ไหม
1: จูไอซิกมา
0: จูไอซิกมาก็คือหลอกน้องหลอกพี่ให้สึกมาทำไมแหมตอนสมัยเป็นพระเป็นเจ้ามาก่อนเนี่ยเขียนจดหมายหากันโทรนะต่างๆนานาหลอกให้รักพอเราสึกมาแล้วก็จากเราไปพี่ภูมิพันธ์ว่ามันดีครับพี่เจลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ดูนะครับชื่อเพลงว่าจุจุนะจออุจุนะจุไอซิกมาซออิกอซิกมาจุไอซิกซิกอซึกนะครับวงเดอะเพอนะฮะวงเดอะเพอนี่หัวหน้าวงก็คือพี่ณัฐกิติสารไงที่ร้องเพลงได้ไงไม่ต้องเป็นแฟนเก็บอะก็คือเพลงคนแหละเอามาทำวงเดอะเพอที่เชียงใหม่นะครับที่ร้องเพลงไม่ต้องเป็นแฟนเก็บอะอาสยามมาก่อนนะฮะนั่นแหละฮะไอ้ณัฐกิติสารนะครับถูกใจพี่ภูมิพัฒน์นะจ๊ะ
2: ยังเขียนจอมอฝากขยมมาย
0: ังเขียนจอมอฝากขยมมา
3: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ยังเขียนจดหมายฝากให้เด็กวัดนะคะโยมคือเด็กวัดนะครับฝากเด็กวัดมานะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะเพลงแปลกนะจริงๆมีคุณผู้ฟังขอเพลงอาสามอเตอร์ไซค์มาตัวเอาไว้ก่อนพี่เพราะว่าเราค้างเพลงสตริงอยู่อีก 4-5 เพลงที่ยังไม่ได้เปิดให้ฟังมีเพลงฝรั่งด้วยนะอ่ะแค่นี้ก่อนเพลงแปลกเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะตกใจกันนะฮะ เดี๋ยวมาสรุปข่าวย่ำแรงกันนะเดี๋ยวขอฟังเพลงเบาๆดีกว่าเมื่อกี้แปลกประหลาดไปแล้วกลับเข้าสู่เพลงปกตินะครับมีแอบเงาจากเซนาหอยมีขอให้โชคดีจากพลาพลด้วยมีเพลงสากลจาก Violet Warriors ด้วยนะครับ

0: คเพลงที่มีชื่อว่าแอบเหงาจากเซนาหอยนะครับนะแอบเหงาแอบเหงาแอบหอยเมื่อก่อนชอบแซวแอบหอยนะฮะลุงแป๊ะส่งภาพมาที่บ้านแม่แตงตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับ
1: 70%
0: เดี๋ยวอะไรเอ่ย
1: ฝนตกแล้วครับดีเจ70%
0: โอ้
1: ที่นี่เอง
0: 70% ตกที่บ้านลุงแป๊ะหรอส่งบรรยากาศมานะครับเขาเรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยลุงแป้นะโซนที่ลุงแป้อยู่นั้นจะเป็นโซนในภูเขาเนาะมันจะเป็นโซนป่าแม่แตงก็ไม่ถึงกับป่านะแต่มันเป็นที่แบบว่าลายล้อมไปด้วยภูเขานะฮะเลยทำให้เกิดฝนตกง่ายส่วนมากในฝนจะตกเนี่ยมันจะเลือกตกในที่ที่ชื้นนะครับส่วนมากจะเป็นภูเขาเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นโซนในเมืองนี่ก็อาจจะมีแต่น้อยกว่าน้อยกว่านะฮะรายงานบรรยากาศพี่ต้าว่าลืมเพลงผมเนอะเพลงอย่างต้าลืมไปละอ๋อดัมมชาติเพลงสุดท้ายนะต้านะดัมมชาตินะฮะต้านะต้าถ้าเกิดพศอะไรดูหน้าน่าจะ2530เท่าไหร่อ่ะ36 37 38ประมาณนี้ใช่มั้ยแล้วเกิดพศอะไรต้าก็เลยไม่ค่อยทันเพลงอาเจนยุค90ยุค2000เท่าไหร่นะฮะเหมือนนิรมนเลยมาขอเพลงของพี่พลพลนะครับพลพลนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงสากลด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมีพี่ตูนบุรีสแลมด้วยนะครับนะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2เนาะของเดือนนะขอให้เธอโชคดีขอให้มีความสุขนะครับ

กับเพลงที่มีชื่อว่าขอให้โชคดีงานจากพลพลนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะครับทักทายมานะครับเล่าข่าวเรื่องดารานี้หน่อยวันนี้จริงๆตั้งใจจะเล่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าเพลงขอมาเยอะนะฮะเห็นข่าวที่มีอินฟลูเอนเซอร์ตั้งท้องใช่ไหมครับตายแล้วนะเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะสำหรับวงการคือไม่ใช่ครั้งแรกนะเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยกี่ปีนะพี่โอพี่สุนทรตอนที่สมัยกระดูนั่นไงลูกของอะไรลืมชื่อไอ้นะฟิล์มรัฐภูมิอ่ะกับใครนะลืมผู้หญิงอ่ะสมัยฟิล์มรัฐภูมินะตอนนั้นมีข่าวดังนะฮะว่าไปทำคนท้องไปทำดาราทองนะฮะก็คลอดออกมาหน้าเหมือนฟิล์มเนาะว่าไหมชื่ออะไรแล้วดิจิวินลืมไปแล้วชื่ออะไรนะลืมละนานแล้วเหมือนกันนะครับที่เป็นข่าวในตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีใครอีกนะเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนะที่เป็นนักแสดงซีรีส์ฮอร์โมนสักอย่างนะลืมไปแล้วนะฮะไม่กี่คนที่เป็นกระแสในออนไลน์นะครับในกระแสในข่าวในออนไลน์ล่าสุดนี่ก็คือมีกรณีของดาราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์สาวที่ชื่อว่าฟาริดานะครับอุ้มท้องแฉตินนิวคันทรีแหละคนถามว่านิวคันทรีนี่คือใครใช่ไหมแอนนี่บรูคใช่แอนนี่บรูคปุ๊กกี้นะครับฟรีมรัฐภูมิและแอนนี่บรูคใช่แล้วฮะพี่ปุ๊กกี้มอนซ่านะฮะใช่แล้วนะฮะตอนนั้นข่าวดังมากเลยเนาะแต่ลูกของแอนนี่บรูคนี่หน้าเหมือนฟรีมากนะน้องว่าไหมน้องเลยนะหน้าเหมือนมากเลยน่าจะใช่แล้วแหละคิดว่าเจว่าใช่นะครับแล้วสุดท้ายแอนนี่บรูคก็ไม่ยอมตรวจนะก็แอนนี่บรูคก็น่าจะหลายคนอยู่เหมือนกันแหละคิดว่านะน่าจะหลายคนอยู่แต่ว่าก็คือเขาคงจะกลัวว่าไม่ใช่ลูกของฟิล์มไงนะครับก็เลยว่าไม่ต้องตรวจต้องเติร์ดแล้วนะฮะตอนนั้นคือมันมีข่าวมาว่าฟิล์มทำแอนนี่บรูคท้องนะครับแล้วก็แอนนี่บรูคก็ตอนแรกก็บอกจะตรวจดีเอ๊ะไปมาไม่ตรวจก็ปล่อยเบอร์หายไปเลยสุดท้ายก็เลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยนะลูกชายนะครับหน้าเหมือนฟิล์มมากนะครับเป๊ะเลยนะฮะแคทเธอรีนแมคอินทอชด้วยสมัยนั้นแคทเธอรีนแมคอินทอชแต่ว่าแคทเธอรีนแมคอินทอชเหมือนจะอยู่ด้วยกันนี่ใช่ไหมหรือยังไงดีจำไม่ได้แล้วสมัยนั้นนะครับมาดูข่าวเรื่องของล่าสุดนี้นะครับฟาริดาอุ้มท้องแฉตินหลายคนถามว่าตินเป็นใครใช่ไหมหลายคนไม่รู้ใช่ไหมถ้าดีเจวินเปิดเพลงนั้นรู้เลยนะรู้แล้วเปิดเพลงเขาสักท่อนหนึ่งมาเพลงนี้เลยนะฮะรู้เลยนะใช่ไหม

นี่แหละแต่ว่ามันนี้มันมีสีมันมีหลายคนไม่ใช่คนเดียวนะครับร้องหลายคนนะไม่ชอบใครเรามาชอบกันมาคนที่มีจมูกใหญ่ๆใช่มั้ยไม่มีแฟนเราเป็นแฟนเรามาคนละคนละพี่เนี่ยโดนัทยังมีรูอ่ะแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะเฉพาะคนเดียวนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดหลายคนนะสำหรับวงนี้นะฮะวง New Country นะครับมีอยู่4คนนะวง New Country เนี่ยนะจริงๆแล้วนะตัวคนที่ปั้นเขาจริงๆคือพี่ก๊อตจักรพันธ์นะเออพี่ก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีฮะเจ้าของเพลงหวังกันไปก็ได้แต่หวังอ่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์เป็นคนปั้น4คนนี้ขึ้นมา4หนุ่มนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าประวัติมันจะเป็นยังไงคือนักร้องอ่ะเนาะเห็นว่าเออหน้าตาดีร้องเพลงดีก็เอามาร้องมันมีความเป็นกึ่งๆลูกทุ่งนิดนึงลูกทุ่งแล้วก็เป็นแดนซ์นะฮะสนุกสนานในรูปแบบของ Gen Z Gen Z อะไรเงี้ยก็เอา4คนนี้มาร้องเพลงแล้วปรากฏว่าคนในนั้น1ศิลปินสมาชิกคือตินคือคนเนี้ยที่ไปทําผู้หญิงท้องนะครับมาดูข่าวกันนิดนึงนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะพี่ธงบาวว่าผมว่าลูกเมธีครับเมธีไหนพี่นะสำหรับสาวคนนี้นะครับฟาริดาอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับลูกครึ่งไทยแขกขาววัย23ปีนะครับตัดสินใจหอบหลักฐานเขาเปิดหน้าชนสื่อมวลชนประกาศความจริงเรื่องของการตั้งครรภ์กับตินนักร้องหนุ่มบอยแบนด์วงนิวคันทรีพร้อมแฉพฤติกรรมฝ่ายชายว่าคบซ้อนกิ๊กนับ10รายนะฮะเขาบอกว่าทั้ง2คนรู้จักกันผ่านทาง Instagram นะครับในฐานะคนในวงการบันเทิงด้วยกันรู้จักกันคบหากันนี่ฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้ป้องกันนะครับอุ๊ยนะฮะมาถามว่าทำไมถึงไม่ป้องกันล่ะฟาริดาตอบว่าฟาริดาเผยว่าตนเคยถามฝ่ายชายเรื่องของการป้องกันฝ่ายชายบอกว่าไม่มีไม่ต้องแม้เธอจะกินยาคุมฉุกเฉินแล้วก็ตามอุ๊ยยาคุมฉุกเฉินนะครับแต่ก็ถึงขั้นตั้งครรภ์นะเธอยินดีที่จะท้ายตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมดนะครับนะเขาบอกว่านักร้องชายเนี่ยคุยไม่ต่ำกว่า10คนตายนะฮะแล้วก็เปิดเปิงพฤติกรรมด้วยว่านักร้องคนนี้มีพฤติกรรมซุกคนซุกไว้เป็น10กว่าคนในเวลาเดียวกันซึ่งในนั้นครับมีเด็กสาวเพียง15ปีนะฮะจนทำให้เจ้าตัวออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนะฮะฟรายดานี่เกิดปี46นะเป็นสาวเจน Z เจน C นะฮะปี46นี่ไม่วัยรุ่นอยู่เนาะวัยรุ่นมากๆเลยนะครับรู้จักในนาม TikTok นะฮะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลนะครับมีคนติดตามมากมายเป็นแสนทีเดียวนะครับมักจะโพสต์รูปร้องเพลงนะฮะต่างๆนานาลงในโซเชียลเป็นประจำนะคุณผู้ฟังอยู่ดีก็มีข่าวออกมาเอ้านะเรียบร้อยจ้านะฮะส่วนฝ่ายชายก็ออกมาโต้ว่าไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนนะครับที่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับเนาะนะก็จักรพันธ์นะครับเจ้าของวง New Country นะครับเผยคำสั้นๆถึงตินนะฮะอีกครั้งลั่นถ้าจริงต้องรับผิดชอบนะฮะพี่ก๊อตจักรพันธ์เจ้าของวงเจ้าของค่ายเพลงนะฮะ New Country ในสังกัด Grammy Go ก็ออกหน้ามาฟาดเลยนะบอกว่าที่เป็นข่าวออกมาก็ตกใจนะว่าไม่รู้ว่าคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้นะครับก็มีการบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไปเพราะตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็เด็กในสังกัดแล้วเนาะก็เป็นคนดูแลศิลปินก็ไม่ได้ไปรู้ว่าเขาจะมีใครก็จะคุยใครก็ไม่รู้จักหรอกนะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับตินนิวคันทรีนะฮะตายละนะฮะเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีเจนแซดนะครับท้องไม่รับว่ะท้องฉันก็ไม่รับนะว่ากันไปก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเนาะก็ว่าลูกจูนแน่ๆเลยจูนท้องกับก้อยเหรอท้องยังไงอะฮะท้องไงก่อนนะท้องไงก่อนนะเดี๋ยวขอเปิดเพลงสากลหนึ่งเพลงกันละกันนะครับปริว่าพี่อิงขอไว้เพลงนี้ของ Violet Waters นะครับเพลงชื่อว่า Habits นะครับเพลงนี้เป็น cover ในเวอร์ชันของ Violet Waters นะครับ

นะครับนี่คือเพลงของวิลเลตวอเทียคนไทยนะวิลเลตวอเทียที่ร้องเพลงดวงจันทร์กลางวันไงที่ร้องกับเกสโนวาเนี่ยก็ฟังชื่อเขาสิวิลเลตวอเทียเป็นลูกครึ่งนะครับก็เคยมีดราม่าเรื่องของร้องเพลงเสียงเพี้ยนนะครับในคอนเสิร์ตในอันเดอร์ซีเกมป่ะตอนที่เธอคิดว่าเป็นในส่วนของลิปซิงนะฮะก็เลยร้องไม่เต็มเสียงโหเสียงเพี้ยนนะแต่เสียงเคราะห์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเพลงสากล1เพลงนะครับนะมีข่าวอะไรอีกเย็นนี้มีอะไรอีกไหมนะหรือจะให้อันนี้เลยหรือจะให้ลารายการหรือยังนะฮะตอนนี้5โมงจะครึ่งกันแล้วตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ครึ้มนะครับคุณผู้ชมฮะครึ้มมืดเลยทีเดียวนะครับมืดครึ้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสีฝนจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานคร 60% เลยทีเดียวครับสำหรับพรุ่งนี้ภาคเหนือเยอะเลยครับพี่ 70% เลยคุณผู้ฟัง 70% ทุกจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานก็ 70% ครับภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้นะฝั่งตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเยอะเลยครับ 80% เลยนะฮะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับกรุงเทพ 60% ของพื้นที่เอาว่าทุกภาคฝนจะตกหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนนะฮะก็เตรียมตัวรับมือและการที่จะเกิดขึ้นนะครับนะมีข่าวอะไรอีกไหมตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะ

็ติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันนะสำหรับหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับนะก่อนส่งบรรยากาศมาที่ลาดพร้าวนะครับว่ามีฝนตกนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาดูโอ้ฝนฉ่ำเลยก้อยฉ่ำๆเลยนะฮะชุ่มฉ่ำดีนะก้อยเนาะสดชื่นเหมือนกันนะ

ี้ไม่มีเพลงใครค้างแล้วใช่ไหมครับเพลงสตริงเดี๋ยวเพลงอื่นที่ขอมาเดี๋ยวที่แหวกเนี่ยเอาไว้วันหลังเปิดให้นะครับไม่มีเพลงใครค้างแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้เปิดสักเพลงนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการในเย็นนี้จะได้ปล่อยเพลงเพราะๆเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่ออีกยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับข่าวชัยชนกก็ได้อ๋อได้ว่าข่าวไซสกอตหรอไซสกอตนี่ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามมันอยู่นะครับเกี่ยวกับที่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินคดีความได้ต่างๆใช่ไหมไซสกอตนะฮะเหมือนข่าวจะเบาลงนะฮะชัยชนกชิดชอบเดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะฮะแหมดีเจไลฟ์สดหรือเปล่าครับไม่ได้ไลฟ์พี่กลางวันไม่ได้ไลฟ์ครับมีแต่ออนไลน์อย่างเดียวมีแต่ในแอปอย่างเดียวครับในออนไลน์ใน FM นะฮะครับอันจริงๆนะไลฟ์สดดีเจวินพูดไม่ออกนะถ้าไม่มีกล้องมาจ่อหน้าเนี่ยพูดไม่ออกนะฮะฝนตกไหมเพลงนี้เลยนะครับ

ในวันที่ฝนโปรยลงมานะครับเย็นๆวันนี้เย็นนี้หลายๆพื้นที่มีฝนฟ้าตกลงมาเข้ากับบรรยากาศได้ดีมากๆเลยนะครับเพลงลุงแป๊ะเดี๋ยวปิดท้ายกันละกันคางคกเริงร่านะครับเนาะคางคกเริงร่านะ

นตกที่หน้าต่างนะครับเพลงนี้จากโลโซนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะอากาศเย็นๆนะครับเรื่องของทรายสกอตนะครับเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือหลายคนตามข่าวแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดต่างๆใช่ไหมก่อนหน้ามันมีข่าวคดีเรื่องของการกระทำชำเราอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ล่าสุดมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินเรื่องของเครื่องเพชรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังน่าจะเห็นข่าวแวบๆเนาะทรายสกอตนะที่เขาให้สัมภาษณ์นะฮะก็คือทรายสกอตตัวนี้เขามีคดีความกับแม่เขาอยู่ตามที่ได้อ่านในข้อมูลนะฮะนะครับก็คือในข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าคือก่อนหน้าเนี่ยทางทรายสกอตเนี่ยมีปัญหากับทางครอบครัวมีปัญหาเรื่องต่างๆกับครอบครัวกับเรื่องของพี่ชายนะฮะในบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยถึงไปถึงซึ่งคนในคือเขาถูกกระทำชำเราอะไรอย่างเนาะก็ว่ากันไปนะฮะก็เริ่มมีปัญหากันตั้งแต่สมัยเด็กละก็เลยมาเปิดโปงคดีกันตอนโตนะครับทีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้สิมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกด้วยก็คือเมื่อมาดูข้อมูลนะครับเมื่อข้างในบ้านมีปัญหากันพี่ชายน้องชายมีปัญหากันมีปัญหากับแม่กันนะฮะก็เลยมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะฮะก็เลยว่าฟ้องคดีลูกเนรคุณว่ะแรงมากเลยนะฮะนะครับคือสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับยายของทรายสกอตเนี่ยได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้ซึ่งทรายก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าพินัยกรรมตัวเนี้ยนะฮะเขาเขียนว่าเครื่องเพชรหรือว่าเงินที่อยู่ในตู้เซฟเนี่ยจะมอบให้กับทรายเพียงคนเดียวทรายสกอตนะครับจะมอบให้แต่ปรากฏว่าพอไปเช็คดูในตู้เซฟเนี่ยปรากฏว่าเครื่องเพชรต่างๆหายหมดเลยคนรวยหายหมดเลยนะฮะแล้วใครเอาไปทีนี้ก็สงสัยว่าจะต้องเป็นมารดาหรือเปล่าเพราะรู้ว่าแกะยังไงเปิดยังไงนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยมีการมาไกล่เกลี่ยกันนะครับเพราะว่าเขาเจอฟ้องนะฮะฟ้องกันนะฮะว่าลูกในละคุณนะฮะก็บอกว่าลุ้นเผชิญหน้ากับแม่พี่ชายจะฟ้องร้องต่อกันหรือไม่นะครับก็ว่าตัวนี้เขาเตรียมทนายเอาไว้20กว่าชีวิตนะครับเอาไว้สู้คดีเพราะว่าตัวนี้ทราบเรื่องราวแล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเนาะใช่ไหมเรื่องราวเป็นประมาณนี้นะที่ฟังมาเนี่ยนะฮะก็คือมีปัญหากันในครอบครัวก่อนบ้านเป็นคนรวยนะเป็นคนรวยมีเงินมีทองสูงมากแต่ว่ามีคดีร่วมกันนะมีเรื่องของการไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นเรื่องปัญหาบ้านปัญหาภายในบ้านแล้วมันก็ลามมาถึงเรื่องราวของเงินทองนะเรื่องราวของการที่เอาทรัพย์สินไปนะครับเนาะนะครับว่ากันไปกันละกันนี่ครับเรื่องราวของการคนรวยเนาะคนรวยเนี่ยเขาก็จะมีทรัพย์สินเงินทองถ้าตกลงกันได้ก็คือตกลงกันได้แต่ถ้าตกลงไม่ได้คือจบมีปัญหากันเลยก็ขึ้นถึงขั้นฟ้องร้องคุณผู้ฟังจำคดีของอันนี้ได้ไหมของน้ำจิ้มแม่ประนอมได้ไหมที่แม่ประนอมไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะก็คือตอนนั้นที่กรณีของน้ำจิ้มแม่ประนอมเนี่ยคือเป็นเจ้าของโรงงานเนาะแต่ลูกสาวคนโตเนี่ยได้ผัวแต่ผัวต้องการจะฮุบสมบัติของแม่ประนอมโรงงานนะฮะก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นต่างๆนานาให้มันเป็นของสองผัวเมียนี้โดยลูกหลานคนอื่นก็ไม่ยินยอมนะแต่พยายามทำทุกทางเหมือนกับประมาณว่าหลอกเหมือนในหนังเป๊ะเลยเหมือนในหนังที่เราดูสมัยก่อนเหมือนในละครนะฮะคุณย่าครับคุณย่าเซ็นตรงนี้นะครับเหรอหยิบแว่นตาให้ย่าหน่อยสินะย่ามองไม่เห็นคุณย่าไม่ต้องใส่แว่นตาก็ได้เซ็นตรงนี้เลยฮะเซ็นแก๊กเลยอันนี้แบบฟีลแบบในหนังไทยสมัยก่อนละครไทยเมื่อก่อนนะเซ็นแล้วปึ้งเนี่ยต้องการฮุบสมบัติฟิลนั้นเลยนะฮะไอ้จริงๆนะคนรวยมันมีจริงๆนะฮะเห็นอยู่ดีใส่เครื่องเพชรเครื่องพลอยมีปัญหากันภายในครอบครัวนะครับหลายเรื่องหลายราวนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทรายสกอตนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะเขาทะเลาะกับพี่ชายหลุยสกอตใช่ไหมฮะไม่ใช่พี่คนละหลุยแล้วฮะคนละสกอตแล้วฮะอันนี้สกอตวิสกี้ครับพี่สกอตวิสกี้อ่ะคนละเจ้ากันนะครับอ่ะว่ากันไปครับเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงได้ไหมคางคกเริงร่าแล้วก็ร่าเริงนะฮะคางคกเริงร่าแล้วร่าเริงของลุงแป๊ะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับมา

ล้วครับนี่คือคางคกเริงร่าคางคกร่าเริงนะจ๊ะแหมฝนมันตกก็ต้องเริงร่ากันหน่อยเนาะชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะฮะดิเจนเล่านี่นึกถึงภาพคุณย่าเลยทำไมคุณย่าคุณย่าคุณยายหรอฝนตกนี่อึ่งอ่างชอบออกเนาะอึ่งอ่างฝนฟ้าอากาศมาแมงเม่าอีกอย่างเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะเวลามีพวกแมงเม่าอะไรออกมาเนี่ยมันจะมีพวกตะเข็บตะขาบอะฮะออกมาด้วยบ้านใครที่อยู่ต่ำๆชั้นเดียวต้องระมัดระวังด้วยบางทีกำลังนั่งๆอยู่อ้าวแมงป่องตะขาบต่างๆเดินกันให้ว่อนทีเดียวไม้ไล่ฟาดกันนะฮะคุณยายวรนาถตะขาบคุณยายวรนาถต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับเนาะก่อนจะเริ่มรายการกันปิดท้ายด้วยข่าวของการเมืองนิดนึงกันละกันนะฮะเมื่อกี้มีคุณฟังถามเรื่องของชัยชนกชิดชอบใช่ไหมนามสกุลชิดชอบก็ต้องเป็นลูกของเนวินใช่ไหมฮะใช่เนวินชิดชอบตอนนี้เป็นเจ้าของพรรคภูมิใจไทยซึ่งกำลังคุมการเมืองอยู่ณปัจจุบันนี้ซึ่งลูกชายเขามีลูกหลายคนนะซึ่งชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกลูกหนึ่งคนแต่ก็มีคนเอาเรื่องมาแฉว่าชัยชนกชิดชอบเนี่ยไม่ใช่ลูกของเนวินนะฮะเป็นลูกติดนะใช่ครับเป็นลูกของเนวินแต่ไม่ใช่ลูกของแม่คนละแม่กันคนละแม่กันเขาบอกว่าชัยชนกบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีแม่ชื่อกรุณาชิดชอบปัจจุบันนี้เนวินอยู่กับกรุณาชิดชอบนะฮะซึ่งเป็นแม่เลี้ยงนะฮะแม่จริงๆนี่เลิกกันไปตั้งแต่อยู่ได้ 2-3 ขวบแล้วก็มารู้ข่าวว่าแม่นี่ไปเปิดบ่อนการพนันด้วยนะนะฮะแล้วก็ตัวของชัยชนกเองก็ไม่ได้สนิทสนมกับในส่วนของคุณแม่จริงๆแต่สนิทสนมของคุณกรุณาซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะก็มีคนพยายามเปิดปมนะฮะเด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้ฟิลนั้นออกมานะครับแล้วก็มีคนบอกเรียนไม่จบนะฮะชัยชนกก็ยอมรับว่าเคยเรียนซ้ำชั้นจริงๆตอนสมัยก่อนนะฮะเคยเรียนซ้ำชั้นนะฮะเคยไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ17ปีแต่เหตุใดจึงมาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์ชัยชนกตอบว่าเรื่องนี้ไม่เคยปิดบังนะเคยเรียนที่ต่างประเทศจริงนะฮะแล้วก็กลับมาเรียนวิไลมีซ้ำชั้นมีฝึกงานสุดท้ายออกมาเพื่อไปทำสนามแข่งรถนะฮะทั้งหมดไม่เคยปิดบังนะเรื่องครอบครัวว่าอยู่กับแม่เลี้ยงไม่เคยปิดบังอย่างนี้นะฮะสรุปแล้วคือเนวินก็มีเมียหลายคนอุ๊ยนะฮะมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็ชัยชนกก็ถือว่าเป็นลูกติดของเนวินไม่ใช่ลูกที่มากับแม่ปัจจุบันนี้นะโอ้นี่เราก็เพิ่งรู้เนาะแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนวินชิดชอบนะฮะเนี่ยเป็นนักการเมืองมันจะมีเรื่องราวออกมาเปิดเผยเรื่อยๆ นะฮะระวังส่วนของเรื่องที่ดินเขากระโดงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการคือว่าอะไรไงฟ้องร้องกันอยู่นะครับป๋าลุงเสรีก็ไปนะครับคปท.ก็ไปหลายๆคนก็ไปเนี่ยเพื่อจะไปยื่นเรื่องนะครับเพื่อที่จะเอาผิดกับพรรคสีน้ำเงินตรงนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าอาศัยพื้นที่ตรงนี้นะตั้งแต่ชัยชนกยังเป็นเด็กอ่ะคือที่ตรงนี้เขาได้มาไปฮุบที่ดินหลวงมานะครับซึ่งทางด้านของพรรคน้ำเงินหรือว่าเนวินก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับที่ดินนี้มีออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้โฟกัสก็เลยไปลงที่สำนักงานที่ดินของบุรีรัมย์ว่าคุณไปออกเอกสารสิทธิ์ทำไมทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันเป็นที่ของการรถไฟคุณเอาอะไรไปออกทำไมประมาณนี้นะฮะตอนนี้กำลังมีเรื่องมีราวกันอยู่นะครับก็มันเป็นที่ดินหลวงเนาะนักการเมืองเขาอยากจะได้เนี่ยก็เลยไปใช้อำนาจบังคับให้กรมที่ดินออกที่ดินให้เหมือนไอ้ที่ดินนี่มันสวยจังเลยอยากได้เนี่ยฮะออกเอกสารสิทธิ์ให้เลยเพราะว่าตระกูลชิดชอบนี่เขาใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับเนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดนี้อนุมัติงบตั้ง 4,000 ล้านนะครับไปลงที่สนามบุรีรัมย์ที่เดียวเลยแต่ไม่มีงบในการซื้อฟุตบอลโลกนะฮะ 1,300 ล้านไม่มีแต่มีเงินในการเอาเงินไปลงที่บุรีรัมย์ 4,000 ล้านคิดดูนะฮะเพื่อจะให้บุรีรัมย์นั้นเป็นประเทศที่ใหญ่โตเพราะว่านั่นคือฐานเสียงของเขาพรรคสีน้ำเงินนะครับถ้าเขาไม่ให้เขาจะทำไมอ่ะต้องเอาไปให้สิใช่ไหมให้นี่หมายถึงว่าเอาไปลงทุนด้านทำสนามด้านการทำธุรกิจเงี้ยนะครับการต่างๆแข่งรถอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นสนามแข่งรถนะที่บุรีรัมย์นะครับเนาะคือทั้งประเทศจะเดินอยู่ที่เดียวที่บุรีรัมย์ที่เดียวอะประมาณนั้นเดี๋ยวเขาจะว่าหรือเปล่านะประชาชนไม่เกี่ยวนะฮะอยู่ที่นักการเมืองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประเทศบุรีรัมย์นะครับที่เกิดขึ้นนะจ๊ะสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวดีเจล่ำลาก่อนขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับอย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันได้ที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับแล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยเติมเต็มความอร่อยกันได้นะครับในทุกวันที่ร้านเจยาวได้เลยนะครับนะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อ 5:30 นคุณผู้ฟัง 5:00 น 32 นาทีนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้กับที่นี่ VP Radio นะครับแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับลืมเพลงของต้าน่ะต้าเดี๋ยวเป็นเหมือนเอาเพลงของต้าไหมปิดท้ายด้วยเพลงของต้าดีกว่าเดี๋ยวต้าจะเดือดร้อนนะฮะ

มันชื่อเพลงอะไรนะธรรมชาติเดี๋ยวสันตั้งหาชื่อเพลงดัมมะชาติเสิร์ชหาไม่เจอนะฮะดัมมะชาตินะมันจะสันหาชื่อเพลงแปลกๆเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยดัมดออามอดัมนะฮะแล้วก็ต้องพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะดออะมอดัมนะเคาะ1ทีมออะมะนะฮะไม่งั้นโปรแกรมเสิร์ชไม่เจอนะไม่ได้เปิด YouTube นะเปิดในคอมนะฮะ แล้วเจอกันจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเย็นนี้ลำลาไปก่อน

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะคุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาแล้วในค่ำคืนนี้นะจ๊ะมาแล้วได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะกับที่นี่ BP Radio นะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนนี้เลยนะสวัสดีค่ำคืนนี้ฮะวันนี้ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะวันนี้วันพุธที่10นะครับวันพุธที่10เดือนมิถุนายนนะครับ2569นะฮะเป็นไงบ้างวันนี้คืนนี้มีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกลงบ้างเอ่ยฮะนะครับที่เชียงใหม่ตกลงมาเนี่ยฝนมันชอบมาตอนเย็นเนาะว่าไหมฝนมันชอบมาตอนเย็นตอนค่ำนะคุณฟังประมาณสัก5-6 โมงเย็น 1 ทุ่มนะครับ 2 ทุ่มออกมาละตุ่มตามตุ่มตามมาละเปาะแปะเปาะแปะมาละนะครับแล้วแต่ว่าจะมามากมาน้อยอีกทีหนึ่งมันอยู่ที่ว่ามันจะมามากมาน้อยอีกทีหนึ่งนะครับรายงานใบใหญ่เข้ามานะครับแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นไรบ้างนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับแล้วก็มากับข่าวเรื่องบอลโลกนี่เห็นข่าวล่าสุดที่เห็นเขาแชร์กันในออนไลน์ใช่ไหมฮะว่าอะไรเอ่ยแจ๊สใช่ไหมฮะคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026จะมีการแถลงข่าวในเที่ยงพรุ่งนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ Facebook ของสรยุทธ สุทัศนจินดาครับก็ได้มีการลงข้อความเอาไว้บอกว่าด่วนนะฮะ Jazz คือบริษัท Jasmine ก็คือบริษัทที่ในเครือโมโนนี่แหละโมโนช่อง29หรือโมโนแม็กซ์ที่หลายคนดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปัจจุบันนี่นานะครับคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026นะฮะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเที่ยงของวันพรุ่งนี้ก่อนนะฮะแหล่งข่าวระดับสูงจากแจ๊สยืนยันแล้วว่ายืนยันกับสรยุทธ์แล้วนะครับว่าไทยคว้าลิขสิทธิ์บนโลกจริงนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะถ้าออกจากสรยุทธ์ก็น่าจะชัวร์แล้วนะครับนะฮะ เดี๋ยวรอดูนะว่าจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะจริงจะป๊อกหรือจะแป๊กหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะฮะอ๋อเกิดเหตุความเข้าใจผิดนะฮะยังไม่ได้ครับยังตกลงไม่ได้อย่างนี้นะหรือเปล่านะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับมากันหลายข้อความทีเดียวในคืนนี้ทักทายพี่บอลด้วยกันนะครับพี่บอลว่าสวัสดีครับดีเจนะครับขอเพลงดาวประดับฟ้าของแมวจือศักดิ์โดยพี่บอลนี่ลูกอะไรเชอรี่เหรอฮะเชอรี่หรือองุ่นสินะฮะพี่บอลที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับใช่ไหมฮะพี่บอลนะฮะส่งภาพมานี่ส่งภาพเหมือนไปเก็บลูกเชอรี่หรือองุ่นอะไรสักอย่างนึงนะมานะครับอุ่นน่ากินจังเลยพี่ถ้าพี่กลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่อย่าลืมหอบมาให้ดีเจวินด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังดาวประดับฟ้าทักทายพี่สนด้วยกันครับทักทายยามค่ำคืนกับวันนี้ทานนิยมไทยฮะนิยมไทยโซดาตราสิงห์แหมวันนี้มาแบบว่าไทยๆนะพี่นะพี่จุ๋มบอกว่าระยองไม่ตกเลยครับดีเจจริงเดี๋ยวพี่อาจจะมาเยอะที่ภาคเหนือก็เป็นได้พี่บอลวันนี้คือลูกเชอรี่ครับโอ้เชอรี่พี่บอลพี่บอลจะกลับไทยเมื่อไหร่พี่บอลหยุดอยู่เชียงใหม่ป่ะอยู่จังหวัดอะไรนะฮะขนของมาฝากดีเจวินด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะผลไม้ของฝากจากต่างประเทศท่านถึงเชียงใหม่แล้วมาฝากด้วยนะฮะตลกบริโภคนะดีเจสวัสดีพี่รับเหมานะฮะตามหาคนหายจากลาบานูนชื่อเพลงเหรอนะฮะทักทายนะใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันในคืนนี้เดี๋ยวรอคุณผู้ฟังใน YouTube สักครู่หนึ่งนะจะทยอยเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนไหมนอนเดี๋ยวระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาเดี๋ยวเปิดเพลงพี่บอลก่อนนะฮะดาวประดับฟ้านะฮะของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับดาวประดับฟ้าจิรศักดิ์ปานพุ่มเดี๋ยวเปิดแมวก่อนในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับดาวประดับฟ้าอยู่ไหนเอ่ยอาเจอละนะแมวจิรศักดิ์นะครับมาพี่โอบอกว่าดีเจครับเชอรี่แอนได้ใช่ไหมฮะเนี่ยพี่โอเนี่ยส่งข่าวที่เจวินนะข่าวเรื่องฟุตบอลนะแอลกอฮอล์ก็ได้มั้งนะไอ้ถุยนะฮะวันนี้11องศาเซลเซียสครับฝนตกโปรยๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับตัดภาพไปไทยวันนี้เชียงใหม่ก็เย็นนะพี่เย็นสบายไม่เกิน30องศา25 26เวลานี้นะ

ฝากไว้ด้วยนะครับดาวประดับฟ้าดาวประดับฟ้าดาวประดับใจนะครับทักทายพี่อ๊อฟออฟเมื่อกี้นะครับทักทายมาแล้วนะฮะสันกำแพงหวัดดีเจครับสวัสดีวันนี้ไม่ออกหน้าไมค์แต่ขอหลังไมค์เข้ามานะครับผมว่าขอเพลงไม่อยู่ในใจแต่อยู่ในหัวใจแหละฮะหรือว่าจะเป็นหญิงเดียวในใจของดังก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังนี่เขาบอกว่าพี่อ๊อฟบอกว่าดีเจครับใครจะขับรถผ่านวงแหวนรอบ2ไปถึงรวมโชคนะฮะตอนนี้ทางสะดวกแล้วปรับแก้ไขแล้วทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อต่างๆนะครับทางหลวง2เนาะปรับแก้ไขแล้วเรียบร้อยใครใช้เส้นนี้ประจำในการเดินทางก็จะปลอดภัยนี่ที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่นะครับนะพี่อ๊อฟเขาจะมีข้อมูลและอยู่ในพื้นที่แล้วก็เขาเรียกว่าไงดีอยู่ในส่วนงานเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ2เพลงที่ฝากมาในช่วงนี้นะครับ YouTube มาแล้วโปเต้โปแตะนะฮะไม่มี

3นะฮะลงมาทักทายกันได้คืนนี้นะครับคุณฟังครับมีเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะของลำบานูนให้ฟังชื่อเพลงว่าตามหาคนหายเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้เหรอฮะยังไม่ได้ฟังเลยแต่พอดีว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจีเจเปิดไปเจอพอดีก็เลยอยากจะฟังสักหน่อยสำหรับเพลงใหม่ของลำบานูนนะฮะตามหาคนหายเพิ่งปล่อยมาเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเองเมื่อกี้เองนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทักทายพี่อุมานด้วยนะครับจากบ้านเมกุ้งน้อยนะฮะทักทายโดยพี่สวัสดิ์สวัสดีครับดีเจครับขอเพลงรางวัลปลอบใจของลำบานูนด้วยครับได้เลยพี่บอลบอกว่าอ๋อพี่ว่าเป็นคนหนองบัวลำพูเหรอฮะดีเจนึกว่าเป็นคนเชียงใหม่บอกว่าลูกนี้อร่อยมากเลยเชอรี่ไม่รู้ลูกอะไรเหมือนกันนะฮะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปเดินดูผลไม้บ้านเขาลูกมันหวานหวานนะฮะเก็บมาเยอะๆพี่เก็บมาไม่ได้อีกนะนี่นะส่งมาครับอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศฟังเพลงด้วยกันตรงนี้ที่ BP Radio นะครับฟังพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะฮะอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่อยู่ที่อุบลบุญทริกนะฮะอยู่กรุงเทพอยู่ภาคตะวันออกภาคกลางลงมาเซฮายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเนาะพี่สนวันนี้ใจครับฝนตกไปเก็บใบโหระพาดีกว่านะฮะวันนี้จะทำอะไรกินพี่สนนะเมื่อกี้พี่สนจับนิยมไทยไปละจะหาอะไรทานนะคืนนี้นะเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่นะครับมาทักทายกันหน่อยนะฮะนั้นขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเปิดหน้าสายหน้าใหม่กันที่084-0456862เพลงใหม่ของลำบานูนครับชื่อเพลงว่าตามหาคนหายเพิ่งปล่อยเมื่อเย็นเมื่อกี้นี่เองครับตามหาคนหายขอเริ่มใหม่รอบหนึ่งฟังดนตรีตอนเริ่มให้ความเป็นแบบลำบานูนมากๆเลยยังมีความเป็นกลิ่นอายของลำบานูนแบบ 100% เลยนะครับ

0: ี้เพลงนี้เศร้านะเศร้าเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่นะครับบอกว่าตามหาคนหายนะฮะชื่อเพลงก็ตรงๆเลยตามหาคนหายคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ตามหาไหนเธอบอกว่าเธอจะรักฉันไม่ใช่หรอประมาณนี้หรือว่าเธอจะดูแลกันตลอดไปนะฮะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวจะไปดูในมิวสิกวิดีโอใน YouTube ที่เขาลงไว้นะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อกี้นะฮะเรื่องนี้เศร้านะเพราะว่าในเนื้อหาของเพลงเนี่ยเขาถ่ายทำเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ชายแดนเขมรเป็นชายแดนเขมรแล้วก็เหมือนกับตามหาแฟนเองที่หายไปแล้วมีแบบระเบิดเกิดเหตุคือเหมือนว่าอ้างอิงสถานการณ์ล่าสุดเลยที่เกิดขึ้นที่การสู้รบกันที่เขมรแบบนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็แฟนเขาก็หายไปแล้วเหมือนกับไหนว่าเธอจะดูแลกันตลอดไปแล้วก็ชายคนนี้ก็เป็นหนุ่มขาขาดนะฮะเหมือนเป็นทหารนะฮะเป็นทหารแล้วก็ขาขาดแล้วก็แฟนก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูมิวสิกวิดีโอได้เพลงใหม่ของลาบานูนนะครับนี่อามามารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับพี่ตั้ม
1: โอเคพี่ตั้มสายแรกใช่ไหม
0: สายแรกสายแรกไม่ไงบ้างเมื่อกี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้ฟังลาบานูนแล้วไงมีความเป็นลาบานูนที่คุ้นเคยไหมฮะหรือไม่ได้ฟ
1: ัง มีพี่แต่ว่าผมอินกับเพลงแฟนเก่าอย่างเงี้ย191คนตัวดำอย่างเงี้ยพี
0: ่ก็อินกับยุคนั้นก่อน
1: เก่าอ่ะยุคนั้นไงพี่
0: เพราะว่ามันเป็นยุคที่เริ่มต้นเนาะใช่ไหมครับ
1: ก็ยุคผมนั้นตอนอยู่ม.4ร้องจีบสาวที่แฟนเก่า
0: หมดอุ้ย มันอินอยู่แล้ววัยรุ่นไงใช่ไหมครับ
1: ใช่พี่โอ้รักแรกเลยบล็อกเลย
0: อุ้ยรักแรกมันลืมยาก
1: มันไม่ลืมมันไม่จำพี่
0: มันไม่จืดไม่ลืมไม่จำทั้งคู่ทั้งสอง
1: ใช่ใช่
0: นะฮะอาบน้ำหรือทำอะไรอยู่กินอะไร
1: ข้าวพี
0: ่กินข้าวอยู่วันนี้กินอะไร
1: ปลาส้มโปเต้ไม่ใช่ยอพี่เถิดนี้ปลาส้มทอดพี
0: ่ปลาส้มโปเต้ทอดนะฮะกินแล้วระวัง
1: โปเต้ไม่ทอดแม่ทอดพี
0: ่ระวังหัวร้านโปเต้นะครับกินเยอะๆนะครับ
1: โปเต้ใส่มันสำปะหลังเยอะ
0: ใส่อานิโยโมโตะเยอะไปหน่อยนะฮะ
1: ทอดเจ็บแซ่บอย่างเงี้ยพี
0: ่นั่นน่ะสินะฮะอ่ะเพลงอะไรวันนี้ฮะ
1: ขอเพลงม้อหุงข้าวพี่โจย
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงชิวๆเน
1: า
0: ะ
1: ผมชอบมากที่มาเล่นที่เพชรเนี่ย
0: เขาไปถ่าย
1: มาเล่นที่เพชร
0: อ๋อเราไปดูเป็นไงบ้างเล่นสนุกไหม
1: สนุกพี่เอารูปไหม
0: ได้ส่งมา
1: ตั้งแต่ไม่เอาอายเขาโอ้ยมีเยอะพี่ละต้องร้องมา
0: คือไปเที่ยวไงเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ม้อหุงข้าวนะพี
0: ่ได้นะครับโอเค
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากพี่ข้าวต่อขอบคุณครับสวัสดีครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะมาใครจะหน้าใหม่มาเลยฮะ0840456862นะครับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มนะฮะไอ้พี่ตั้มจากเพชรบุรีหนุ่มเสียงเหน่อนะครับเนาะอ่ะพี่รับเมาว่าถูกใจเพลงนี้นะฮะอ่ะถูกใจนะครับไปดูมิวสิกวิดีโอมาแล้วเศร้าดีนะครับแต่นี่ไม่คิดที่จะดึงมาจากอีกไฟที่นะมันคนละเสียงกันนะฮะไม่แน่ใจว่ามิวสิกวิดีโอมันอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามามันมีแบบช่วงที่เพลงไม่กี่นาเพลงลาบานูนไม่กี่นาหมายถึงว่ามันมีช่วงระเบิดอะไรอย่างด้วยเขาแบบเหมือนกับอ้างอิงสถานการณ์ปัจจุบันเลยที่มีการระเบิดที่ศรีสะเกษที่เขมรอะไรเงี้ยพระเอกก็เป็นทหารและขาขาดแล้วแฟนหนีวันไหนตามหาคนหายเนี่ยว่าเธอจะรักกันหลังเนี่ยเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ใช่เหรอนี้เธอหนีไปหาคนอื่นทำไมเนี่ยนะฮะเศร้ามากเลย ไปดูกันได้นะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเพลงตามหาน้องหงร่อนเหรอฮะช่วงน้องหงร่อนหายตัวไปฤดูกาลหน้าไม่หายแล้วเปลี่ยนโค้ชเรียบร้อยแล้วแหมเดี๋ยวรอดูว่าจะชนะจริงหรือเปล่าจะจริงหรือไม่อย่างไรนะขอรับดูหนึ่งถึงเพลงนะครับเนาะรางวัลปลอบใจนะครับรางวัลปลอบใจมาเลยพี่สนกำลังจะทำไข่เจียวโหระพามีน้ำพริกกะปิด้วยวันนี้เมนูสับปะนะเปล่าจะจริงหรือไม่อย่างไรนะขอรับดูหนึ่งถึงเพลงนะครับเนาะรางวัลปลอบใจนะครับรางวัลปลอบใจมาเลยพี่สนกำลังจะทำไข่เจียวโหระพามีน้ำพริกกะปิด้วยวันนี้เมนูสับปะนะ

0: รางวัลปลอบใจนะครับเพลงจากลาบานูนนะครับงานหนึ่งยุค190ยุค90ยุค2000อีกหนึ่งเพลงใหม่ลาบานูนมันเปิดให้2เพลงเลยที่ฝากมานะครับนะพี่กิ่งบอกว่าดีเจครับในสมัยนี้ผลงานเพลงมันเปลี่ยนไปเนาะดีเจวินเมื่อก่อนเนี่ยถ้าฟังเพลงศิลปินเนี่ยต้องรอให้ครบ12เพลงหรือว่า10เพลงหนึ่งอัลบั้มถึงได้ปล่อยเป็นอัลบั้มออกมาขายนะฮะล้านตลับอะไรอย่างงี้ปัจจุบันนี้ปล่อยมาทีละเพลงสร้างรายได้ใน YouTube นะฮะเปรียบเท่ากับขายเป็นอัลบั้มไหมครับดีเจวินมันแตกต่างฮะแตกต่างเดี๋ยวนี้รายได้ลดลงเยอะพี่ไม่ได้ขายเทปซีดีละเขาขายแค่งานแสดงเฉยๆนะยอดวิวเป็นล้านแต่ก็ไม่ได้มีรายได้อะไรขนาดนั้นนะฮะรายได้มาจากการแสดงวันนี้มีงานแสดงคอนเสิร์ตที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตนักร้องจะได้รายได้มากกว่าปัจจุบันแค่ได้แค่กระแสงเดียวนะครับน้องหงร่อนทักทายมาเมื่อกี้เห็นส่งข้อความมาขอดูก่อนเมื่อกี้เหมือนจะหน้าไมค์หรือเปล่าหรือส่งข้อความมาดูมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ปล่อยมาแล้วร้องตามเลยครับดีเจร้องไห้ใช่ไหมพี่มามีสายเข้ามารับสายหน้าใหม่ดีกว่าครับน้องฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับดีเจ
0: สวัสดีครับพี่ว่าไง
1: จากไหนครับ
0: จากไหนครับชื่อ
1: จากคนเก่าๆครับ
0: คนเก่าๆนี่ชื่ออะไรเพิ่งบอกได้ไหม
1: พี่ยักษ
0: ์อ๋อพี่ยักษ์เหรอโอ้หายหน้าไปนานมากสบายดีไหม
1: สบายดีนะครับ
0: สบายดีพี่สบายแล้วพี่สบายดีไหมล่ะ
1: ก็สบายดีครับ
0: สบายดี
1: คร
0: ับ แล้วก็หายไปไหนมาไปหลายที
1: ่ก็อยู่ก็ลงอยู่ครับ
0: อ๋อเห็นแวบๆอยู่เนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะพี่ยักษ์จะขอเพลงอะไร
1: ขอเพลงเดี๋ยวสักครู่
0: นึก
1: ขอเพลงฝัน

0: ถึงแฟนเก่าครับ
1: ได้ความหมายดีเพลงนี
0: ้มอบให้น้องมิ้นครับ
1: มิ้นไหนอีกล่ะ
0: นั่นแหละในแชทนะครับ
1: มิ้นคนมิ้นที่ได้เจอ
0: 85
1: อ๋อ M85 นี่นะ
0: ใช่ครับน้องสาวน้องสาว
1: อ๋อเป็นน้องสาวนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับฝ่ายน้องมินนะฮะคนละมินกับที่มินกลางคืนนะคนละคนกันนะโปเต้เนาะงงอีกมินไหนอีกนะฮะพี่ยักษ์นั่นเองนะครับวายหน้าให้ตาไปนานมากเลยนะฮะพี่สุเมธว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะด้วยอ่ะมาใครจะแนะนำมาเร็ว0840456862นะครับน้องหงร้อนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินขอเพลงแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์ก็แล้วกันปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่นี่ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ก็มานะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ขอเพลงหน่อยครับ
1: สวัสดีครับพี่โอ้ครับพี่โอ้ครับแต่รีบขอทำไมเราคุยกันก่อนสิเราคุยถึงเพลงของรัมนูนก่อนเพลงเป็นไงบ้างเมื่อกี้โอเคไหม
2: อ๋อเพลงของน้องร้อนเขาตามหาคนหายไง
1: โอ้โหทำไมเขาหายแล้วพี่พ่ออะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเลยดูการหน้าไม่หายแล้วเปลี่ยนโค้ดแล้วยิงยับยับ
1: ขอยับยับเลยนะ
2: นี่ไงประมาณ80น่ะ
1: โอ้โหเอาให้เกิน7ละครับ
2: ใช่
1: มันจะลบตำนานเนาะทุกวันนี้เวลาพิมพ์ Google ยังขึ้นอยู่นะฮะ7นะครับเนาะ
2: พิมพ์แค่ละเกียดขึ้นเลย
1: โอ้มันรู้นะ Google นี่นะเนี่ยน้องหงร้อนบอกว่าขอเพลงแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์หน่อยปลอลิฟูยิ่งใหญ่มาละ
2: นั่นน่ะมา
1: เอสเบสมาละขอเพลงอะไรดี
2: ขอเพลงถุงยางครับ
1: โอ้ยเพลงนี้จะสื่อถึงอะไรครับ
2: ก็อะไรน้องตินตินอะไรเจนที่เป็นข้อท้องไง
1: น้องเท้าเท้าเลยเหรอฮะ
2: ใช่
1: เจ้าของเจ้าของเพลงโดนัทยังไม่รู้ไงไปทำผู้หญิงท้องอ่ะเออ
2: ใช
1: ่เออเนาะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเจนแซดก็วุ่นวายเนาะนะครับ
2: ใช่โอ้ยแต่ก่อนท้องเยอะกว่านี้รุ่น
1: มีใครบ้างลองพี่ดูยุค90มาก่อนที่ทำคนท้อง
2: ก็ไม้ไงไม้พีรัตปุกกี
1: ้ชลล่าเออ
2: ใช่แหม่มคาตัญญา
1: แมม
2: แมคินทอส
1: แมคินทอสเออ
2: บินไปต่างประเทศเลยตอนนั้นอะ
1: ตอนที่มีกระแสตอนนั้นเน
2: า
1: ะเออ
2: ใช่หนีไปต่างประเทศเลย
1: อ่าฮะ
2: แล้วก็แอนนี่บู๊
1: ใช่นี่ดังมากเลย
2: แล้วก็ไอ้ที่เขาไม่ออกข่าวอีกเยอะแยะมากมายแต่ก่อนไม่มีถุงยางมันหายากมันต้องไปตามปั๊มน้ำมันกดเหรียญละ10บาท
1: โอ้ประสบการณ์
2: แค่นี้ขายตามร้านสะดวกซื้อถ้าไม่มี
1: คือมันหายากแล้วก็ข่าว
2: ใช่ต้องไปขออนามัย
1: อุ้ย
2: เขาให้มาเป็นแพ็ค
1: เนาะเข้าใจเข้าใจมันก็เลยทำให้เกิดวัยรุ่นวุ่นวายแล้วปัจจุบันเนี้ยที่มันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามันเป็นโซยุคโซเชียลด้วยเขาแชร์เรื่องวัยนะครับใช่ไหม
2: ใช่
1: เออแล้วเนี้ย
2: ในเพลงนี้ขนาดไอ้ชู้มาเอาเมียตัวเองที่บ้านเขายังพกถุงมาเลย
1: เขาต้องการสื่อแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพลงนั้นบอกแบบนี้เลย
1: ลืมคนหนึ่งพี่ลำไยลืมคนลำไยได้ไงแต่ลำไยไม่ท้องนะ
2: โอ้ยเขาน่าจะป้องกัน
1: เออลำไยจะ
2: เบียร์เดอะวอยยังไม่ท้องเลยเดี๋ยวเอาไว้เยอะกว่าลำไย
1: พี่เขาจะบอกว่าคนที่แรดน่ะส่วนมากจะไม่ท้องจริงส่วนคนที่เอาตัวไม่รอดแต่ท้องเรื่องจริง
2: ต้องถามพี่เสกพี่เสกรู้ดี
1: พี่เสกรอดเอาข้อสายพี่เสกรอดด้วยนะฮะพี่เสกไปลบไปเต็มคำพูดเลยนะครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะขอบคุณมากพี่โอ้อยู่โซนไหนนะรามคำแหงใช่ไหมฝนตกไหม
2: ไม่ตก
1: เออไม่ตกนะฮะโอเคขอบคุณมากพี่นะพี่เสกพี่เสกว่ะพี่โอ้พี่โอว่าวันนี้เห็นข่าวไหมที่นักร้องไปทำคนท้องอ่ะวง New Country อ่ะที่นักร้องเพลงโดนัทยังไม่รู้น่ะแล้วเมื่อไรยูจะมีใจคนนั้นแหละที่ไปทำคนท้องที่เป็นข่าวน่ะนั่นแหละนะฮะพี่เสกครับพี่เสกเดี๋ยวรับสายพี่เสกนะฮะพี่เสกไปเตรียมคำพูดเลยนะเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนนะฮะขอเปิดเพลงก่อนน้องร้อนขอเพลงแค่ฝุ่นมันเข้าตานะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแอลกอฮอล์นะเดี๋ยวจบพินิพิเศษโทรมาพิเศษนะ0840456862 ETC ครับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจที่ขอมาจากพี่ออฟออฟนะฮะเพลงนี้ร้องกับลูลานะครับ ETC ครับ ETC ท้องไม่รับเหรอ 7K

0: งนี้เพราะดีนะชื่อเพลงว่าไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจนะครับเพลงจาก ETC ได้ลุลามาร่วมร้องด้วยนะครับมาถึงแล้วทักทายเมื่อกี้เข้ามากันหลายสายทีเดียวนะครับในช่วงเวลาคืนนี้ใครจะทักทายหน้าไมค์ก็สามารถทักทายกันได้กันละกันนะครับเนาะพี่ตั้มบอกว่ารอเพลงครับดีเจรอมาหุงข้าวอยู่นะครับทักทายกันมาพี่โอด้วยเมื่อกี้บอกว่านาง12นะครับคนสมัยก่อนมีลูกหลายคนลูกดกนะฮะมีสายมาแล้วแต่ก่อนจะฟังเพลงพี่ตั้มรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอคุยกับคนนี้ก่อนเมื่อกี้เราคุยถึงประเด็นที่วัยรุ่นเจนแซดท้องเนาะนักร้องเนาะมารับสายดีกว่านะฮะมาสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินได้กลิ่นน้องของร่อนนะขอรับ
0: ใช่ไงเมื่อกี้พูดถึงเมื่อกี้ไง
1: หายไปหลายวันอยู่เนาะแล้วเพลงอะไรใครขอเพลงตามหาคนหายแล้วก็นึกว่าแซวหาคนหายป่าหรอกชื่อเพลงใช่ไหม
0: ชื่อเพลงเออมันเป็นชื่อเพลงใช่
1: ตะโขดตาพี่พอพี่วินเล่ามิวสิกแล้วโอ้โหนะคนเรานะเดี๋ยวนี้มันหาด้วยบอกว่าจริงใจรักกันจริงใจอ่ะมันยากนะที่ดูแลกันนะเนาะ
0: ใช่
1: พอมีกรณีแบบรักกันจริงใจอยู่กันเท่าแก่ชรานะโอ้โหแค่นั้นแหละออกข่าวดังเลย
0: ถูก
1: ใช่ถ้าใครที่อยู่เป็นตำนานเนี่ยไม่ทอดทิ้งการรักกันนะสมมติถ้ามีประเด็นปุ๊บจะออกข่าวแล้วก็เชิดชูความรักกันเลยแต่มันส่วนน้อยไงส
0: ่
1: วนใหญ่เดี๋ยวนี้โซเชียลทั้งอะไรมันประเดี๋ยวประดาวอ่ะขึ้นน้ำแตกก็แยกทางประมาณเนี้ย
0: ก็ใช่ไงพี่เนาะแยก
1: แบบว่าแล้วใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะตบหูเอาไม่ก็เอาแถวบ้านน่ะที่เห็นโอ้โหเด็กประถมนี่ก็สุดฤทธิ์แล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมันทำให้เป็นอย่างเงี้ยไงมันทำให้เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่มันไม่ได้รักกันแบบเหมือนสมัยปู่ย่าตายายเราแล้วไง
0: ถูกต้อง
1: มันเป็นไปตามกระแสโซเชียลอะไรนะพวกแรดจะเก่ง
0: ถูกเมื่อกี้จริงเรื่องจริงนะฮะ
1: คนนี้จะไม่ท้อมันจะดูแลตัวเองเป็นรอบมันจัดไง
0: ถูกมันรู้ดี
1: มันหาไปได้เรื่อยๆอ่ะมันหาได้เรื่อยๆอ่ะ
0: ถูก
1: มันไม่สดหรอกมันไม่เขาเรียกว่าไม่วอรี่พวกนี้เลยพวกนี้เนี่ยแบบไม่มีอ่ะไม่มีว่าโอ้รักกันดูแบบอยู่กันเท่าแกลแก่ชราไม่เท่ายอดท้อมันก็มีแล้วเดี๋ยวนี้นะ
0: ใช่เนาะ
1: เดี๋ยวนี้เบื่อก็เลิกอะไรเงี้ยแต่พี่วิน
0: ว่า
1: น้องร่อนขอเพลงอะไร
0: ขอเพลงของแอลกอฮอล์ไงเพลงแค่ฝุ่นมันเข้าตาไงแค่ฝุ่นนะ
1: ของลำไยใช่ไหม
0: จำใหญ่เรื่องนั้นแหละครับ
1: อันเติมได้มาขอเป็นเวอร์ชั่น BP Radio อ
0: ่
1: ะ
0: ใครร้อง
1: 5 นาทีกว่า
0: อ๋อได้5นาทีได้เลยเวอร์ชั่น5นาที
1: นั่นน่ะเขาเรียกเวอร์ชั่น BP Radio
0: อ๋อโอเคได้เลย
1: อันเวอร์ชั่นนั้นโอเคนะว่าฟังแล้วมันสัก3นาทีนิดๆมันชิวๆไปมันเด็กไปของเรามัน BP Radio มันต้องยาวกว่านั้น
0: ถูกต้องมันต้องพลัสกว่านะฮะต้องมากกว่า
1: ใช่พี่โอเขาไอ้นี่ไงเขาวิ่งจับแมวทั่วราชอาณาจักรเขาชอบหยอดเหรียญถุงยางตามปั๊มไง
0: เลยรู้ดีใช่ไหมฮะ
1: จริงๆใช่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะแกหาซื้อไม่ได้แล้วแกวิ่งจับแมวใช่วิ่งผ่านตู้ไอ้ตู้หยอดถุงยางอ่ะปั๊มหนึ่งแกก็หยอดปั๊มหนึ่งแกหยอดและไต้หวันหนึ่งแกหยอดติดปั๊มอ่ะ
0: โอ้โห
1: เพราะว่าก็ด้วยการที่แกวิ่งจับแมวหลายที่ไงมันก็ได้ผ่านหลายปั๊มแล้วก็วิ่งหยอดเนี่ยว่ามันหายากไง
0: อ๋อซื้อไปขายต่อพี่
1: มันถูกใช่ๆแล้วภาคหลังไม่ภาคหลังแกขี้เกียจหยอดเนี่ยเพราะมีคนเห็นตอนแกหยอดใช่แกแล้วแวบเข้าอนามัยไปขอที่อนามัยแทน
0: อันชัวร์กว่าเนาะชัวร์กว่า
1: ใช่แล้วแกนี่ด้วยนะแกฉลาดนั้นถ้าแบบว่าอนามัยหมอผู้หญิงอยู่แกไม่ไปขอนะจะรออนามัยหมอผู้ชาย
0: อ๋อน่าอับอาย
1: แล้วนี่ใช่แล้วแกจ่ายใต้โต๊ะให้ด้วยจ่ายใต้โต๊ะบาทจริงๆเขาจะให้แผงเดียวใช่ไหมแกจ่ายใต้โต๊ะอีกนิดหนึ่งเพื่อจะได้2แผงดูดิคนเรามันแสบแค่ไหน
0: เห็นไหม
1: แล้วแกมีใช่เมียแกชื่อแมวเลยกี้แกชื่อเหนียว
0: อ๋อเหรอฮะโอ้
1: ในครั้งที่ได้จับแมวนี่คือแมวนี่คือเมียเหนียวนี่คือกี้ชื่อนะแมวนะคือชื่อคนไอ้เหมียวก็จะชื่อคนในตัวกลมๆนั่นก็ชื่อคนผู้หญิงอ้วนแกมันเป็นศัพท์ทางเทคนิคของแกไง
0: ในการหลบเลี่ยงหลบเลี่ยง
1: หลบเลี่ยงหลบเลี่ยงภาษีไง
0: นี่นิสัยไม่ดี
1: กลัวเมียจับได
0: ้นิสัยไม่ดีเนาะนะฮะ
1: โอเคขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่นะฮะก่อน
1: ไม่นั่นมันของร้อนของร้อน
0: เอาพี่ไม่ไปขอนะลืมไปยังไม่ได้ขอเนาะ
1: ใช่เมื่อกี้มาของน้องของร้อนแต
0: ่
1: ผมขอว่าเป็นแต่ขอเพิ่มเป็นเวอร์ชั่น BP Radio
0: ได้ฮะ
1: แต่ของผมเองเนี่ยขอเป็นลองฟังแล
0: ได้เพลงสายดักของดำอีกแล้ว
1: ดังเดิมนะ
0: ได้
1: เล่นหายไปทั้งคู่เลยคิดถึงทั้งคู่แหละโอเคขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีครับพี่เสกนะอย่าให้พูดนะพูดเนี่ยไม่วางสายง่ายนะไม่วางสายง่ายจะบอกให้ฟังฝากเพลงให้มิ้นดีกว่า M85 รอนานละฝันถึงแฟนเก่าใช่ไหมได้เลยนะฮะชวนเมาชวนมอยตลอดเลยดีเจนี่นะมาฝันถึงแฟนเก่าครับยักษ์ขอไว้ให้

0: ยาขอมานะครับฝันถึงแฟนเก่านะครับไหนใครเคยฝันบ้างเอ่ยนะฮะจริงๆแล้วตามหลักการโหราศาสตร์ความเชื่อเขาบอกว่าถ้าเราฝันถึงคนเก่าคนเดิมเนี่ยนะฮะมันคือการหมดทุกข์หมดโศกนะฮะมันคือการหมดทุกข์หมดโศกหมดเศร้าหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันนะฮะแต่ถ้ามองในดวงดาวของวิทยาศาสตร์ก็คืออาจจะมีการคำนึงหาจิตวิทยาในการคิดถึงหากันเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นความเชื่อโหราศาสตร์คือหมดทุกข์หมดโศกแล้วได้เวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะครับฝ่ายมิ้นใช่ไหมจากพี่ยักษ์นะครับฝันถึงแฟนเก่านะจ๊ะพี่สนว่าถ้าฝันถึงเนี่ยน่าใช้เวลาหลายคืนเพราะมีเยอะหลายคนมากเลยทีเดียวแม่ชวนมากิน S99สิพี่ฮะชวนมากินน้ำพริกกะปิสิอาพี่สนส่งภาพน้ำพริกกะปิมาในเขาดูหน่อยสิอาพี่สนวันนี้จะครับฉลองให้แฟนเก่าสักแก้วหนึ่งวันนี้เป็นโซจูนะฮะนี่โซจูนะฮะวันนี้เป็นโซจูนะฮะไม่มีน้ำแข็งวันนี้เป็นโซจูแก้วเล็กๆนะฮะนี่เติมโซดาหน่อยนี่นะฮะเติมโซดาหน่อยวันนี้เป็นโซจูโซจึ้งนะครับใส่ว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำเธอเสียใจน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็ไข่กินมากเลยพี่เมนูอาหารยามค่ำคืนนี้นะกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจะได้จรวดอาหารนะมาใครมาถึงแล้ว YouTube มาทักทายกันได้นะครับ MA ว่าสวัสดีครับมีดักแฟนเพลง MA มาช้าเมื่อกี้นี่จะเป็นเปิดเพลงใหม่ไปแล้ว MA เธอไปไหนมามาคุงฮะเมื่อกี้เปิดเพลงใหม่ของลาบานูนไปเพิ่งปล่อยมาเศร้ามากๆเลยเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์มีสายเข้ามารับสายหน้าไมค์ก่อนนะครับเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
1: พี่อิงครับพี่อิง
0: อ๋อพี่อิงเองเหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: พี่อิงเป็นไงบ้างฝนตกไหม
1: ที่บ้านไม่ตกครับอากาศดี
0: อากาศดีอยู่จังอำเภออะไรบอกคนฟังที่จังหวัดอะไรนะ
1: จังหวัดพัทลุงอำเภอปากพยูนตำบลหางเทาครับ
0: อากาศดีฝนไม่ตกนะ
1: ครับผม
0: พี่
1: ขอบคุณครับพี่
0: เพลงอะไรครับพี่อิง
1: เรียนไม่จบกลับมาครับของครูไข่ในชนครับผม
0: เรียนไม่จบกลับมานะเรียนไม่จบลบมาใช่ไหม
1: ครับผม
0: หลบนี่แปลว่ากลับนะ
1: ลบกับภาษาใต้อีกวันลบ
0: ขอภาษาใต้หน่อยเอาพูดภาษาใต้หน่อยเรียนไม่จบ
1: เรียนไม่จบลบมาแต่น้อง
0: อันนี้สำเนียงใต้ของแท้ทองแดงของแท้นะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่อิงนะ
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแบบหน้าใหม่นะพี่อิงนะสำเนียงทองแดงลูกคอทองแดงมากเลยนะฮะพี่โอครับพี่โอทำเสียงทองแดงสิฮะเนี่ยครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อว่าเพลงหนึ่งไหมนะนะครับนะครับเนาะน้องหงร่อนมาอ่านชื่อเพลงนะครับที่ขอมาเดี๋ยวให้ฟังมะหุงข้าวที่พี่ขอมาเมื่อกี้เนาะนะครับมีไอ้ทุยด้วยนะแอลกอฮอล์นะครับเพลงถุงยางทีนี้บอกว่าฝากกับวัยรุ่นทั้งหลายโดยเฉพาะวันนี้มีข่าวที่วัยรุ่นเจนซีนักร้องเพลงนักร้องแกรมมี่โกไปทำผู้หญิงท้องนะฮะโดนัทยังมีรูนะฮะแล้วก็แค่ฝุ่นมันเข้าตาน้องของร้อนอยากฟังนะครับหญิงเดียวในดวงใจของพี่ดังพันกรครับที่ฝากมาจากพี่ FF พี่อ๊อบเมื่อกี้อ๊อบเมื่อกี้นะเออนะฮะนะทักทายกันเข้ามาคืนนี้นะครับโอเคมันไปต่อเลยมาไปไหนมาชมาเช้าเนี่ยฮะปกติมาก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเราอะฮะมาดึกมากสงสัยหลับแน่เลยสงสัยไปอยู่กับไก่มาแน่เลย

0: นี่เลยนะครับมะหุงข้าวก็มะหุงข้าวนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะมีสายเข้ามาอีกแล้วรับสายรับสายมาสายประจำของเราฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เควินค่ะ
0: สวัสดีว่า
1: เควินเจ้านี่ขอเพลงสองเพลงได้ก็เจ้า
0: เพลงอย่างบอกมาเหรอ
1: เพลงเกินใจจะอดทนแล้วก็ปฏิหาริย์เจ้า
0: ปฏิหาริย์นี่ของใครอ่ะผู้หญิงผู้ชายห้อง
1: ครบทรงศิษย์เจ้า
0: อ๋อกบทรงศิษย์เนาะนะฮะดังเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะฮะ
1: งานก็เจ้า
0: แฮมสัก3เพลงรอกรรมหนึ่งรอกรรมโอเคนะจ๊ะสวัสดีครับนอตอพี่โอนอตอแนตตี้นะครับคือฟังก็สรุปแล้วตอนนี้นี่คือเราล่าสุดนี่คือแนตว่ะแจ๊สนะครับสรุปแล้วคือได้บอลโลกชัวร์ 100% แล้วล่าสุดนี่คอนเฟิร์มแล้วนะครับเนาะเรียกว่าลุ้นจนนาทีสุดท้ายนะครับพี่เสกรอดบอกว่าทักทายเนตตี้ด้วย คนไทยลุ้นจนเฮนาทีสุดท้ายนะครับสรุปแล้วได้แล้วนะฮะเมื่อกี้เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่ Facebook ของสรยุทธ สุทัศนจินดาก็มีการโพสต์เอาไว้แล้วเนาะนะครับแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์แล้วก็เหมือนกันวันนี้ที่ Facebook ของอะไรนะโพธารามิกนะฮะได้มีการโพสต์แล้วว่าได้ดูแน่นอนนะฮะFacebook ของคอนเฟิร์มเลยครับพิทโพธารามิกนะครับเจ้าของบริษัทแจ๊สนะครับได้โพสต์ลงในออนไลน์แล้วบอกว่าไทยได้ดูบอลโลกแล้วบอกแค่นี้เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ดูจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะฮะสุดแล้วคือแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลแต่ไม่รู้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวออกมานะครับเนาะทักทายบัวชมพูด้วยกันละกันนะครับขอเพลงใจน้อยเอบิโนมอลด้วยนะฮะทักทายมาในช่วงนี้เลยนะครับมาไอ้ทุยครับคุณผู้ฟังมาคดีพลิกหรอเต็มคาราเบลคดีพลิกหรอหรือยังไงมาไอ้ทุย

ครับไอ้ทุยไอ้ทุยครับเพลงนี้จากนี่เลยแอลกอฮอล์นะครับคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้เพลงเราแน่นเลยเดียวนะครับเดี๋ยวให้ฟังเอาเพลงโจโจ้สัก 2-3 เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงช้ากันนะเรื่องบอลโลกนะฮะที่ Facebook บอบูก็คอนเฟิร์มครับบอกว่าแจ๊สสุดยอดนะฮะก็สุดยอดสิบอบูบอบูเนี่ยเขาเป็นนักพากย์ของแจ๊สเหรอใช่ไหมตอนนี้เขาไปทำงานให้แจ๊สให้โมโนใช่ไหมแหมถ้าทูได้ก็จะบอกว่าทูสุดยอด ได้ทำงานแล้วสิได้เงินแล้วสิแหมมันนักพากย์ต่างๆก็รอนะรอจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยประตูลิขสิทธิ์อะเนาะแต่ต้องมีการสมัครนะแอปเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าจะดูฟรีนะอาจจะปล่อยคู่เล็กๆนะฮะออกทางทีวีช่องโมโนช่องเดียวนะช่อง29ช่องเดียวนะฮะที่เหลือก็ต้องสมัครในแอปเหมือนเดิมต้องเสียสตางค์ดูก็โอเคอ่ะเดี๋ยวดูภาคไทยนะฮะสำหรับบอลโลกในปีนี้นะครับเนาะเป็นครั้งแรกที่บอลโลกไม่ได้ออกทางฟรีทีวีเมื่อก่อน3579 11 ITV เดี๋ยวนี้นี่ดูในแอปมือถืออย่างเดียวแต่ต้องเสียตังค์นะจ๊ะได้แน่นอนแล้วอันนี้พี่จอมบอบูแฟนผีแดงแต่เป็นรุ่นเนาะแต่เป็นเพื่อนรุ่นพี่กับเจ้าของแจ๊สที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเอ้าจริงเหรอครับพี่บอบูแฟนผีแดงนะฮะ

อรวรรณนะครับนี่คือเพลงจากนี่เลยแท็กซี่นะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับตอนเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันช่วงนี้เข้ามากันเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เพลงเร็วกัน 2-3 เพลงลดจังหวะให้เบาลงกันดีกว่ากับเพลงที่พี่โออยากฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงที่มีชื่อว่าถุงยางหน่อยสิครับเห็นข่าววันนี้ที่นักร้องดาราอินฟลูเอนเซอร์ท้องนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาทันทีเลยลองฟังดูแล้วกันครับวงแอลกอฮอล์เดี๋ยวมีแค่ฝุ่นมันเข้าตาของน้องหงรอนด้วยหญิงเดียวในดวงใจของดังพันกรที่ขอไว้เมื่อกี้เกินใจจะอดทนครับและมีอะไรนะเรียนไม่จบหลบมาใช่ไหมลองฟังแลใจน้อยเอบิโดมอลปาฏิหาริย์จะกบทรงสิทธิ์ด้วยนะครับ

ช่เพลงที่มีชื่อว่าถุงยางนะครับแอลกอฮอล์นะครับชื่อเพลงน่ากลัวสยิวมากๆเลยนะจ๊ะเพลงนี้นะครับเนาะจริงๆแล้วพี่โอ้ก็ขออีกของเวอร์ชันอีกอันนึงมาเนี่ยลืมเปิดนะฮะจริงๆพี่โอ้เขาขอเวอร์ชันของคุณใหญ่ประสงค์สันติมาอันนี้เป็นสันติคุณใหญ่ประสงค์ตั้งตัวมานะครับข่าวนักร้อง GMM ท้องทำเข้าท้องใหญ่ประสงค์อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ใหม่ก็ได้อ่ะครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่นักร้องวง New Country นะฮะ New Country ที่ร้องเพลงโดนัทยังมีรูอ่ะนั่นแหละวงนั่นแหละโดนัทยังมีรูน่ะแล้วเมื่อระยุจะมีใจอ่ะคือมันมีอยู่4คน4หนุ่มนะครับแล้ววงนี้นะก็คือมีนักร้องคนหนึ่งนะในนั้นชื่อว่าตินเท้าๆนะตินนะครับไปคบกับอินฟลูเอนเซอร์ใช่มั้ยชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เหมือนกับไปทำเข้าท้องแล้วผู้หญิงก็มาแฉว่าไม่ได้คบแค่คนเดียวนะเป็น10เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่เหมือนกับให้ไปเอาออกต่างๆนานานะฮะโบรับไม่ได้ก็เลยเหมือนกับออกมาแฉอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งวงโดนัทยังมีรูนี่นะวง New Country นี่อยู่ในการดูแลของ Grammy Go นะแล้วมีพี่ก๊อตจักรพันธ์ด้วยเป็นเจ้าของค่ายเป็นคนดูแลวง New Country รู้จักเนาะเพลงโดนัทยังมีรูอ่ะเพลงดังเลยแหละจะไปนั่นแหละคุณไม่รู้จักนะก็คือวงนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ไปทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะนี่นะเพลงนี้นะเนี่ยวงเนี้ยหนึ่งในสมาชิกนะไม่มีใครลงมามีเรามาเอามันสิมาละลาลาลาลาไม่ชอบใครเรามาชอบเรามาเอามันสิมาละลาลาเราติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับเนาะวัยรุ่นวุ่นวายเนาะวัยรุ่นวุ่นวายซะเหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังนะฮะวุ่นวายซะเหลือเกินนะฮะมาเมื่อกี้เห็นว่าขอเพลงของอันนี้เข้ามาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเจอขอดูแป๊บหนึ่งนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะพี่อ้อบอกว่าดีเจครับขอเป็นเวอร์ชันของคุณใหญ่ประสงค์ตั้งตัวมาชื่อเพลงว่าถุงยางเหมือนกันนะครับไม่เคยฟังใช่ไหมใหญ่ประสงค์ที่เขาร้องเพลงโอ้เจ้าหนี้อะโอ้เจ้าหนี้ไม่หนีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะ

ใครมันแต่งเพลงนี้เนาะใครมันแต่งเพลงนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในวะได้เจอม้าไปหนึ่งตัวเลยมันมีอะไรอยู่ข้างในสรรหาเพลงนะฮะแหมทักทายพี่วินส์ด้วยนะครับจากมัลติฟด้วยอยากฟังเพลงใหม่ของลาบานูนเปิดไปแล้วพี่เปิดอีกรอบไหมนะเมื่อกี้เปิดไปแล้วซึ้งมากเลยเพลงใหม่ของลาบานูนเพิ่งปล่อยมาใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะเดี๋ยวขอเพลงสากลแหละฮะสากลก็ได้ส่งมากันละกันนะฮะตะกี้มีตาทีบอกว่าขอเพลงเธอง่ายเองเห็นได้ยินเพลงถอยอถุงยางนะอยากจะฟังเพลงเธอง่ายเองของลาบานูนเอาของไฮเปอร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวดึกๆเปิดให้เดี๋ยวรอให้คิวเพลงเขาหมดก่อนเดี๋ยวคนที่ขอมาเขาจะเดือดร้อนว่าขอมาก่อนไม่ได้ฟังสักทีเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะเปิดให้ฟังเธอง่ายเองมาร์คบอกว่าวันนี้งานเยอะนะครับขอเพลงโปรดมองฟินิกและการปิดท้ายรายการได้เลยนะจ๊ะนะมาเพลงนี้ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะลุงป๊อกบอกว่าเพลงนี้ตลกดีใครร้องอ่ะฮะใหญ่ประสนสันตินะครับที่ร้องเพลงโอ้เจ้านี่อ่ะไม่ยะฮีอันที่เขาร้องเพลงแปลงอ่ะนะ

ละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหญิงเดียวในดวงใจของพี่ดังพันกรนะครับที่ฝากไปด้วยนะครับนะพี่วินส์มั้ยครับเมื่อกี้ที่ขอเพลง Ride Into The Sky เออไม่ใช่ Ride Into The Red Sky ทะยานสู่ท้องฟ้าสีแดงนั่นแหละพี่เอาเวอร์ชันไหนมันมีหลายเวอร์ชันมากเพลง AI นี่ส่งลิงก์มาด้วยนะครับเพราะว่า AI มันร้องเยอะมากเลยเวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชันผู้ชายอันนี้ส่งลิงก์มาละจะได้เปิดถูกนะครับเพราะว่าถ้าส่งชื่อเพลงมาเราเสิร์ชใน Google เนี่ยโอ้โหล้านเวอร์ชันร็อกเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันหญิงเวอร์ชันประสานเสียงเวอร์ชันจีนเวอร์ชันอะไรเงี้ยมันจะมีหลายเวอร์ชันว่า AI ก็ทำหลายแบบเนาะนะได้ฮะเดี๋ยวเปิดให้เป็นเวอร์ชันดนตรีมันๆนะฮะเปิดให้ฟังรอแป๊บนึงนะครับนะ5ทุ่ม8นาทีเราขอเคลียร์เพลงกันก่อนวันนี้มากันหลายเพลงเกินใจจะอดทนนะครับมาเพลงจากไซแอมที่ขอไปด้วยนะ

ขินใจจะอดทนนะครับเพลงจากสายแอมนะครับน้องของรถมาทวงเพลงละมาทวงแค่ฝุ่นแล้วว่ะเออนะครับคุณระวังครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นนะครับพรุ่งนี้น้ำมันไม่ใช่ขึ้นสิลงสิลงพูดผิดนะฮะพรุ่งนี้น้ำมันลงนะครับดีเซลลด50ตังค์ครับนะส่วนพรีเมียมดีเซลลด1บาทเลยส่วนชิ้นอื่นยังคงเดิมนะครับมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ตี5เป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่จะเติมคืนนี้ก็อั้นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะในส่วนของน้ำมันดีเซลเฉพาะดีเซลนะเฉพาะดีเซลนะถ้าใครเติมอื่นก็ราคาทรงเดิมนะครับนะก็สรุปว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ใน Facebook ข่าวก็แชร์อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับในส่วนของฟุตบอลนะฟุตบอลโลกนะฮะยืนยันแล้วนะครับว่าจัสนะครับจัสมินนะครับยืนยันปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วนะครับจะมีการแถลงข่าวพรุ่งนี้เวลาบ่าย 2:00 นะครับล่าสุดนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าFIFA World Cup 2026นะครับจะเริ่มต้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็ก่อนหน้ามีข่าวกลับไปกลับมาว่าได้แล้วบอกว่าไม่ได้ได้แล้วไม่ได้ปล่อยข่าวมาเรื่อยๆบางคนบอกว่าเอ้ยปล่อยข่าวมาสร้างกระแสหรือเปล่าปั่นราคาหุ้นหรือเปล่าว่าแจ๊สในอดีตเคยมีคดีการปั่นหุ้นไม่ใช่การปั่นมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นการประมูลขึ้น 5G นะครับแล้วก็ทิ้งใบอนุญาตตอนนั้นเนี่ยแจ๊สนะครับประมูล 5G แข่งกับ Dtac รับกดราคาสูงถึง 70,000 ล้านบาททีเดียวกดจนกระทั่ง Dtac สู้ไม่ไหว Dtac ก็เลยปล่อยใบอนุญาตเลยไปเขาประกาศผู้ชกประกาศผู้ได้รับความชนะเลิศนะว่าเออเนี่ยแจ๊สนับคว้าครอบใบอนุญาตความถี่ 5G ไปในราคา 70,000 ล้านเนี่ยปรากฏว่าโอ้ดีใจกันใหญ่อีกพักหนึ่งวันต่อมาประกาศก็เลยว่าเขาก็ว่าวันนี้แจ๊สต้องเอาสตางค์มาชำระให้กับกสทช.นะ 70,000 ล้านนะฮะปรากฏว่าหายไปทั้งวันเลยสรุปคือไม่มีตังค์ไปจ่ายตอนนั้นสมัยนั้นนะที่มีการประมูล 5G นะฮะก็เลยปรากฏว่าอ้าวทำไมแบบนี้เขาบอกอ๋อเขาปั่นหุ้นตอนนั้นนะฮะเขาปั่นกระแสเป็นข่าวใหญ่หุ้นก็จะได้ขึ้นนะรอบนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแจ๊สกลับไปกลับมาก็เดี๋ยวจะเอาบอลโลกก็เดี๋ยวไม่เอาสงสัยปั่นหุ้นอีกแน่สรุปแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วนะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ว่าจริงไงนะราคาเท่าไหร่นะฮะโดยพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับที่สเตเดียม29นะครับเวลาบ่าย 2:00 นะครับ11มิถุนายนนะครับซึ่งตรงกับนัดเปิดสนามที่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต้ในเวลา 2:00 ของเมื่อคืนของคืนพรุ่งนี้นะครับว่าวันที่11มิถุนายนตามเวลาไทยคือช่วงกลางคืนของ12ตามเวลาไทยนะครับเนาะส่วน Facebook ล่าสุดของ Jazz Group นะฮะก็ยืนยันว่าสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทย Jazz คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเตรียมส่งตรงมหากรรมฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่สุดของโลกให้คนไทยได้ดูนะครบทุกแมตช์ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่านี่จะเป็นการสมัครส่วนราคาจะเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครเป็นแฟนบอลก็สมัครกันได้นะครับนะฮะรอติดตามกันต่อไปกันละกันครับนะทวงยอมนะเอามาถึงเพลงน้องของร้อนดีกว่าพี่โอนะฮะสวัสดีดาวจี้ด้วยนะฮะขอเพลงกว่าจะรักหน่อยได้ไหมฮะกว่าจะรักของ XYZ เดี๋ยวดึกๆเปิดให้นะครับรอดึกๆเปิดให้นะฮะของจริงอยู่แล้วพี่บอบูเขาต่อรองราคาหายนะฮะไม่รู้ว่าเขาซื้อได้ราคาเท่าไหร่นะฮะหรือว่าเขาจะไม่เปิดเผยราคามั้งเดี๋ยวรอดูนะแต่ว่าคิดว่าขาดทุนนะส่วนตัวดิจิว่าขาดทุนนะฮะที่ทรูเนี่ยไม่กล้าลงมาประมูลด้วยเพราะทรูก็รู้ว่าขาดทุนแน่นอนทรูก็เลยไม่มาเอาด้วยหรือว่าช่องทีวีช่องอื่นๆไม่เอาสักช่องเลยเพราะเขารู้ว่าขาดทุนแน่ๆแต่แจ๊สนี่ยอมเพื่อกระแสเพื่อว่าเขาต้องการกระแสนะฮะกระแสข่าวต่างๆนี่ครับนะฮะเขาบอกว่ากระแสมันได้ชัวร์กว่าเพราะว่าเขาต้องการขายแพ็กเกจต่างๆด้วยประมาณนั้นนะฮะเอาเดี๋ยวที่ว่ามีสมัยก่อนมีวง XYZ หรอมีครับมีมาน้องร้อนรอนานแล้ว

แค่คบไม่ผูกพันนะครับจะรั้งเธอไว้ทำไมโอ้โหเพลงนี้เพราะจังเลยของแอลกอฮอล์นะครับนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะจ๊ะนะสรุปแล้วไบโพล่าไปหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้บัวเบิร์นนี่ไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ข้ามเพลงเนาะเฉพาะคนที่อยู่พอเนาะนะฟังเพลงคุยข่าวกันไปนะครับช่วงนี้เลยนี่ๆคุณผู้ฟังพี่โอเห็นข่าวนี่ปะคุณผู้ฟังครับมันมีเรื่องราวประเด็นกับบอลโลกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเด้อนะฮะเรามาฟังข่าวหน่อยนะอิหร่านประเทศอิหร่านที่กำลังมีสงครามกับอเมริกานะฮะอิหร่านขู่ว่าจะระงับยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลกทันทีหากมีการแสดงธงชาติหรือว่ามีการตะโกนต่อต้านอิหร่านในการแข่งขันฟุตบอลนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอิหร่านจะเปิดสนามในประเทศตัวเองนะครับในฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G และจะพบกับนิวซีแลนด์นะครับที่ลอสแองเจลิสในวันที่15มิถุนายนอิหร่านจะเปิดสนามฟุตบอลโลกนะฮะกลุ่ม G ด้วยกันพบกับนิวซีแลนด์ที่ลอสแองเจลิสในวันที่15มิถุนายนนะจากนั้นจะพบกับเบลเยียมที่สนามเดียวกันใน21มิถุนายนก่อนจะพบกับอียิปต์อีกนะฮะใน26มิถุนายนนะครับฮะอะไรก็ตามก่อนหน้านี้นะครับฟังฮะสมาคมฟุตบอลอิหร่านในอียิปต์ได้เรียกร้องให้ฟีฟ่าป้องกันกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ LGBT+ ในการแข่งขันฟุตบอลในการแข่งขันเอาอย่างนี้ละกันภาษาชาวบ้านละกันนะฮะอิหร่านเนี่ยมันเป็นประเทศอิสลามมันกลัวว่าจะมีกระเทยเนี่ยอุ้ยแรงมากเลยคำนี้จะมี LGBT นะฮะเข้าไปเต้นในสนามหรือไปเต้นแบบวับวิวเงี้ยในสนามหรือว่าชูธงชาติสีรุ้งในสนามอิหร่านมันบอกว่าถ้าสมมติว่าเจอกระเทยนะฮะหรือว่าเจอ LGBT เจอธงชาติสีรุ้งในสนามมันจะยุติการแข่งขันทันทีและเดินออกจากสนามเลยนะครับแล้วก็จะไม่ร่วมกิจกรรมจะยกเลิกทุกอย่างทั้งสิ้นเลยเพราะว่าประเทศแขกนี่มันประเทศแขกนี่เขาค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าไงจะค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากในเรื่องของ LGBT นะครับห้ามมี LGTV เข้าไปในสนามการแข่งขันฟุตบอลเลยแม้แต่คนเดียวนะครับถ้าสู้เข้าไปมีธงใส่ลุงวิบวับๆนี่จบการแข่งขันนะฮะยกเลิกทันทีเลยเพราะพระอัลลอฮ์ไม่ปลื้มนะพระอัลลอฮ์พระอิสลามไม่ปลื้มกระเทยเรื่องจริงนะฮะนี่แหละวุ่นวายประเทศนี่เนาะประเทศแขกนี่มันเคร่งนะคุณผู้ฟังประเทศแขกมันเคร่งมากเลยนะแม้กระทั่งบางครั้งบางทีมีการแต่งงานระหว่าง LGBT อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยขึ้นศาลขึ้นโรงนะบ้านเขานี่เขาเรื่องราวใหญ่โตมากนะฮะเคยมีข่าวว่ามีLGBT ไปแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยนะฮะเรื่องราวใหญ่โตเลยมีการขึ้นโรงขึ้นศาลเลยขู่เลยนะฮะเขาหนีเลยนะฮะ LGBT หนีสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะบ้านเขานี่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะไม่เหมือนไทยนะฮะบุกโกะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข่าวขึ้นอิหร่านนะฮะรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะบุกโกะนี่ไปไม่ได้นะแต่งตัววับๆแวมๆไปเดินแร็กๆไม่ได้เลยนะฮะเอาปืนไล่ยิงเลยนะฮะจะบอกให้ฟังนะฮะทักทายพี่ดีด้วยกันละกันนะฮะกำลังดื่มหงทองอยู่นะครับกำลังดื่มหงทองอยู่หงทองหงใจนะฮะสวัสดีพี่อลงกรณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจวินอยากหัวแนวนี้อะไรใหม่ล่าสุดตอนเด็กอะไรนะพี่พิมพ์ทีสิพิมพ์ไม่เข้าใจเพลงเพ้อจรัญมโนเพชรเหรอฮะเพ้อหรือเปล่าเพ้อเหรอเดี๋ยวดึกๆเปิดให้นะครับพี่เอ็มบอกว่าดีเจครับอิหร่านจะได้ตกรอบกลับบ้านไปเลยครับดีเจอาใช่พี่ตกรอบไปเลยนะตายไปเลยนะฮะทักทายพี่ดาวจี้นะครับบอกว่านั่งกงกับยุทธนากับพี่สกลอยู่นะครับยังรอฟังเพลงอยู่นะฮะทักทายทั้ง3หนุ่มด้วยแล้วกันนะฮะพี่ยุทธนาขอเพลงขวดน้ำตาของแนทวาสนาด้วยครับพี่สกลขอเพลงแอบเหงานะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่นารอแป๊บนึงนะฮะพี่ดีเจครับแล้วเพลงผมล่ะเดี๋ยวรอฟังฮะตั้งไว้แล้วเรียบร้อยแล้วมาตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวต่อให้นะครับเดี๋ยวให้ฟังโกไข่กับนายสนด้วยเรียนไม่จบหลบมานะครับแล้วก็มีเอ๊ะแนตตี้น่าจะหลับไปแล้วไหมปฏิหารหลับแล้วน้องแนตตี้เนาะข้ามไปนะเอมิโนมอลของอันนี้ก็ข้ามโอ้โวชมพูมาแล้วโวชมพูนึกว่าหลับไปแล้วนะครับเมื่อกี้ขอเพลงมา Right into the sky นะฮะเธอง่ายเองนะฮะรอฟังที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะจรัญมโนเพชรนะครับเดี๋ยวรอดึกๆเปิดให้ฟังพี่อลงกรณ์นะครับทศพลนะฮะแนท

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลองฟังแลครับเงินจากโตเนอร์นะครับที่ขอไว้ด้วยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะจ๊ะมาเรียนไม่จบหลบมาครับโกไข่กันนายสนนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยไอพี่ดียาวเพลงไรบอกมาเดี๋ยวจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะครับมา YouTube มอมอยกันไปนะมีบัวมีสาระมีแนทด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเรียนไม่จบหลบมานะเรียนไม่จบกลับมานะครับอ่ะว่ากันไปนะพี่โอเนาะนะพี่โอว่าอิสลามเยอะมากสมัยก่อนนะตอนเมื่อก่อนอยู่ภาคใต้ใช่ไหมเรียนไม่จบหลบมานี่เป็นเพลงใต้หนึ่งเพลงของโกไข่กับนายสนนะครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวสำหรับเพลงที่ขอมาเมื่อกี้นัตตี้ยิงเบอร์มาสงสัยมาทวงเพลงแน่นอนอีกหนึ่งเพลงของนัตตี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมปาฏิหาริย์ของกบทรงสิทธิ์ใช่ไหมครับปาฏิหาริย์กบทรงสิทธิ์เนาะนะครับบัวชมพูนะครับต่อให้มีใจน้อยนะครับที่ขอมาเพลงสากลหนึ่งเพลง AI ครับ Ride Into The Red Sky นะครับมีเธอง่ายเองจากไฮเปอร์ด้วยนะนะครับมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอมาแอบเหงาเนาะเสนาหอยมีขวดน้ำตาด้วยอ่ะที่ขอมาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้มีเพ้อจากจรัญมโนเพชรนะครับพอก่อนนะ มีเพิ่มเติมเข้ามาจากพี่ดีวอดิจครับฝากโดเนทให้ดิจิวินด้วยใครอยากฟังด่วนโดเนทมานะจ๊ะขอบคุณมากพี่ดีวอดิจิวินครับฝากขอเพลงสักเพลงได้ไหมเอ่ยขอเพลง AI หนึ่งเพลงนะครับอย่าเชื่อชื่อเพลงนะชื่อเพลงว่าอย่าเชื่อมันมากรักในแอปว่ะไม่เคยฟังเพลงนี้เป็น AI ฝากกับสมาชิกร้านปลาเผานะครับร้านธันวาปลาเผาแหละฮะโอ้โหร้านธันวาปลาเผาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะจ๊ะนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะฮะทักทายพี่แชมป์ด้วยพี่แชมป์ไม่ต้องขอเพลงแล้วดึกแล้วนะฮะหยุดเลยห้ามขอเพลงเดี๋ยวมาติดอ่างหน้าไมค์อีกนะครับขอเพลงคิดถึงเธอแสนนาการหน่อยครับพี่บอล นะฮะพี่บอลลูนเดี๋ยวดึกๆเปิดให้ฟังนะพี่แหมมายัดกันตอนท้ายนะเนี่ยนะฮะตอนเมื่อกี้ไม่มากันมายัดกันตอนท้ายเดี๋ยวจะโดนละนะฮะพี่จมูกว่าดิฉันครับขอสนับสนุนเพลงปาฏิหาริย์กบทรงสิทธิ์สักเพลงหนึ่งอ่ะได้เลยมีคนสนับสนุนมาทางเหนือเขาเรียกว่าหอมปอยพี่หอมปอยนัตตี้น่ากลัวชอบทวงร้านดีเจวินปลาเผาใช่แล้วครับร้านดีเจวินปลาเผาร้านธันวาปลาเผานะฮะมานัตตี้มาทวงเพลงละเพลงปาฏิหาริย์ใช่ไหมนี่อันนี้เวอร์ชันไหนเนี่ยเดี๋ยวเหมือนจะทำเวอร์ชันใหม่นะอันนี้ขอเวอร์ชันต้นฉบับแล้วกันนะเดี๋ยวชวนขอเสิร์ฟเพลงแป๊บนึงนะอันนี้เหมือนจะเอามาทำเป็นอะคูสติกนะครับตึงตึงตึงตึงปาฏิหาริย์นะฮะหลายคนเชื่อว่าปาฏิหาริย์มีจริงนะครับเวลาเลยดีเวลาทำอะไรบางอย่างเนี่ยเฮ้ยขอให้มีปาฏิหาริย์เธอนะฮะหลายคนมักจะใช้คำนี้ในการที่จะพูดเสมอใช่ไหมครับแต่มันก็แล้วแต่อีกทีนึงเนาะปาฏิหาริย์เดี๋ยวก่อนนะกบทรงสิทธิ์กบทรงสิทธิ์กบทรงสิทธิ์นะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเอาเวอร์ชันนี้เลยพี่กบทรงสิทธิ์กบทรงสิทธิ์นะฮะมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะครับเดี๋ยวนะจุนขอดูก่อนอันนี้สิต้นฉบับเขานะฮะเพราะว่าบางครั้งที่เขามาทำดนตรีใหม่อาจจะไม่ได้ความเป็นต้นฉบับเนาะนะฮะเพลงวง XYZ มีอะไรดังบ้างมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะฮะกว่าจะรักนะฮะสบายดีหรือเปล่าด้วยไงดังมากสมัยก่อนแอบเจ็บอย่างเงี้ยกว่าจะรักเธอวันนี้เป็นเพลงช้า

าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับปาฏิหาริย์เมื่อก่อนเขาชอบใช้กันนะปาฏิหาริย์นะอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนกันละกันช่วงนี้ห้าทุ่มสี่สิบนาทีนะครับไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้อ่ะบัวอยากฟังใช่ไหมครับบัวชมพูบัวรอนานมากเลยพวกคนฟังในยูทูบมันต้องเปิดดึกๆคุณได้ฟังพวกนี้เป็นไบโพล่าก่อนห้าทุ่มเขาจะไม่มากันก็จะไปล่อนไปรออยู่ห้องอื่นก่อนนะฮะห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนนอนไม่หลับไม่นอนตอนที่เราจะปิดรายการมากันไบโพล่าทั้งหลายใช่ไหมบัว

รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้นะครับนี่คือ AB Normal นะครับที่ขอไปด้วยนะจ๊ะบัวขอมาบัวนี่ชอบทำภาพ AI นะเราเนาะว่างจัดละสิฮะชอบทำภาพ AI แหมอ่ะส่งมาเล่นกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะเพราะว่ามีหลายๆเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับเดี๋ยวขอชแวะผักกลางเอ๊ะถูกงั้นขอเดี๋ยวจะเป็นขอขั้นกลางเพลงสากล1เพลงร็อกๆได้ไหมเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับแอบเหงาขวดน้ำตาของแนทวาสนานะครับอย่าเชื่อมันมากรักในแอปนี่เพลง AI นะครับแล้วก็เธอแง่เองจากไฮเปอร์แล้วจะปิดท้ายด้วยเพลงเพ้อของจรัญมโนเพชรที่คุณฟังส่งมาขอชแวบไปหาเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงมาเป็นเพลง AI สากลนะฮะ Right into the red sky ทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าสีแดงนะฮะเป็นเพลง AI นะครับ

เพลงล็อกมากเลยนะฮะนี่ AI ร้องวะเนี่ยมันดนตรีมันเนาะดนตรีมันทีเดียวแม่เพลินๆกันไปนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับบัวหลับแล้วใช่ไหมหลับไวจริงแอบเหงาจะแอบเหงา

นี้ชื่อว่าแอบเหงานะครับจากเซนาฮอยด้วยที่ขอไว้ด้วยนะฮะไหนคอยแอบเหงาบ้างเอ่ยนะฮะอ่ะมาถึงเพลงของพี่แนทวาสนาดีกว่านี่คือขวดน้ำตาครับได้อนุสรความรักเป็นขวดน้ำตา

0: พูดถึงเรื่องความรักนะครับที่สูญเสียและเสียใจตลอดเวลาเลยนะครับเขาเรียกว่าสุดท้ายก็ได้อนุสรณ์ความรักเป็นขวดน้ำตาอย่างเดียวเลยโอ้โหแย่จังเลยนะพี่ดีอยู่ไหมครับพี่ดีอยู่เปล่าเช็คพี่ดีก่อนพี่ดีอยู่เปล่าถ้าพี่ดีไม่อยู่จะข้ามเพลงไปก่อนอยู่ไหมฮะมันหายไปพี่ดีส่วนมากที่เล่านี่ฟังหายยูทูบเนี่ยมันจะไม่อยู่ตลอด น้ำตาเช็ดหัวเข่านะครับเนาะมีเธอง่ายเองของไฮเปอร์นะฮะอย่าเชื่อมันมากรักในแอปอยู่ไหมครับรีบอยู่จะข้ามไปก่อนนะนะครับเพลงเพ้อของจรัญมโนเพชรเดี๋ยวปิดท้ายให้นะครับวันนี้ไม่มีใครส่งนักร้องเอาไงดีไม่มีใครส่งอะไรเลยพวก YouTube ก็ไม่อยู่กันแล้วนะครับที่เป็นนักร้องซ่อนแอบเดี๋ยวให้เปิดเพลงไปเรื่อยๆคุยนั่นคุยนี่ไปนะฮะวันนี้ไบโพล่าหายหมดเลยนะครับนะงั้นเอาเธอง่ายเองก่อนแล้วกันนะครับเนาะเราจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะไปแล้วบางคนอาจจะอยู่นะฮะพี่ดีบอกว่าอยู่ครับอยู่อยู่ก็อยู่แหมงั้นให้พี่ดีก่อนพี่ดีบอกว่าดีเจครับอย่าลืมอย่าเชื่อมันมากรักที่อยู่ในแอปนี่ชื่อเพลงนะมาฟังเลยนะฮะ
1: ถ้าความรักมันเริ่มจากในมือถือมึงต้องเผื่อใจไว้ครึ่งนึงนะ
0: นี่แต่ว่าที่ยังไม่หลับนะครับ
1: กำลังพิมพ์คำเดียวกันให้ใครคน

โดนนะโดนเลยนะอย่าเชื่อมันมากรักที่อยู่ในแอปนะครับคนเราไปใส่ใจไปสนใจคนในแอปนะฮะเขาแค่ต้องการมาหลอกหรือบางครั้งบางทีก็มาต้องการแค่เงินอย่างเดียวนะฮะมาเราเล่นความรู้สึกนะฮะสุดท้ายและสุดท้ายก็โดนหลอกโดนลวงไปนะฮะเพลงมีพี่ดาวจี้เพลงค้างเยอะอยู่ไม่ต้องขอแล้วเดี๋ยวมีเธอง่ายเองของไฮเปอร์นะครับมีอะไรนะเมื่อกี้คิดถึงเธอของนาการนะครับปั้นปึงจากเดอะแบ็กอัพครับแล้วก็เพิร์ดจักรดันคิดว่าไม่มีใครขอส่งเพลงคือหมายถึงว่าไม่มีใครส่งเพลงนักร้องเพลงที่ขอมามีคนมีค้างอยู่จ้ะมีค้างอยู่นะฮะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะฮะ ตินก็น่าจะใช่ฮะรักในแอปไงเท้านะนะพี่เอ็มอันวาสีนะวันนี้มีนักร้องหนึ่งคนให้ฟังคนเดียว

พลงนี้ชื่อว่าเธอง่ายเองนะครับเพลงนี้จากไฮเปอร์นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเธอง่ายเองนะครับพี่ดาวจี้ส่งแกงหน่อมาผัดหน่อไม้มาว่ะกินหน่อไม้น่ะดีดาวจี้จะได้สุขภาพดีนะฮะตอนนี้ดาวจี้จริงๆเที่ยงคืนยังไม่ดึกเนาะวันนี้เผื่อเวลาให้เพราะวันนี้นักร้องวันนี้คนขอเพลงมันหลายเพลงนะฮะพี่นกแก้วเวลาเป็นหล่อพี่นกแก้วนี่เป็นสูงวัยคนเฒ่าหลับหลับตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเที่ยงคืนปุ๊บหลับเป๊ะนะฮะโอ้ตายตายนะฮะทักทายพี่ฟินเดริโต้ได้กันละกันบอกว่าตอนนี้ กำลังเดินทางกลับไปทำงานที่ชลบุรีนะครับตอนนี้ถนนโล่งเลยทีเดียวนะครับดึกๆมันก็โล่งหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนเขากลับบ้านกันแล้วเนาะกลับไปบ้านไปนอนหมดแล้วนะฮะก็จะสบายสบายหน่อยจะไม่ได้มีรถเยอะอะไรมากมายนะครับพี่บอลว่าตอนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพิ่ง1 ทุ่มเองครับดีเจวินกำลังสบายเลยฟังอยู่ตลอดเลย1 ทุ่มใช่ไหมในตอนนี้ที่ประเทศไทยก็เที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้เที่ยงคืน8 นาทีนะครับมาเดี๋ยวเราต่อกันดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเดี๋ยวจะให้ฟังอันนี้ดีกว่านะคิดถึงเธอของนากาปั้นปึงจากเดอะแบ็คแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงเพ้อของจันทร์วโนเพชรและจะให้ฟังนักร้องซ่อนแอบ1 เพลงแล้วก็ปิดท้ายนักร้องซ่อนแอบเนาะในคืนนี้นะวันนี้อาจจะให้ฟังนักร้องซ่อนแอบพร้อมกับคุณผู้ฟังได้ฟังในแอปด้วยในวิทยุด้วยนะครับ เพราะวันนี้นักร้องเสียงเพราะก็เลยเปิดให้ฟังพร้อมกันว่ามีคนเดียววันนี้จะไม่แกงนะเดี๋ยวว่ารอฟังว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับมาคิดถึงเธอของนาก

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเธอนะฮะของแสนนาการนะครับเพราะจังเลยเพลงนี้เลยนะครับนะมากุ้งไว้แอบฟังอยู่นะครับมาปั้นปึงจากดึกไปอัพนะครับยังมีหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าเพ้อของจรัญมโนเพชรยังอยู่ไม่เอ่ยนะต้องถามพี่ลงถามก่อนถ้ามันอยู่จะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเธอนะฮะของแสนนาการนะครับเพราะจังเลยเพลงนี้เลยนะครับนะมากุ้งไว้แอบฟังอยู่นะครับมาปั้นปึงจากดึกไปอัพนะครับยังมีหนึ่งเพลง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปั้นปึงนะฟังเมื่อไหร่ยังพร้อมเหมือนเดิมเนาะจะโกรธจะแค้นเรื่องจริงกันเรื่องอะไรนะครับคนเราเนี่ยบางทีปั้นปึงนี่แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเหมือนกับทำท่าปั้นปึงคือมันจะเข้าใจเองเนาะเหมือนจะเข้าใจเองคนที่เข้าใจในคำศัพท์นี้นะครับนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับนะเอาละนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะอ่ะตอนนี้ดีเจค้างหนึ่งเพลงนะฮะของพี่อลงกรนะครับผมว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับไม่ได้ฟังเพลงนี้พี่อลงกรวันนี้จะเป็นครับขอเพลงเก่าๆหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงว่าเพ้อของจรัญมโนเพชรนะครับเพลงนี้เป็นเพลงในหนังเรื่องบุญชูรู้จักหนังเรื่องบุญชูไหมมั้งคุงบุญชูนี่เป็นภาพยนตร์หนังสมัยเก่านะฮะต้องบอกเมื่อก่อนเขาเรียกว่าคู่จิ้นกันจินตลาสุขภัทรนะฮะกับสันติสุขพรมสิรินะฮะเป็นภาพยนตร์หนังเนาะนะฮะมาอย่างนั้นฟัง

แล้วกันไหมเป็นเพลงเก่าๆนะแบบเก่าๆเลยนะฮะชื่อเพลงว่าเพ้อลองฟังดูบุญชูผู้น่ารักครับหนังเก่าๆยุคน่าจะยุค80นะมั้งเนาะยุคนั้นเลยนะครับสมัยก่อนจำได้ว่าเขาเอามาฉายทางช่อง3ด้วยนะนะครับออกมาน่าจะประมาณก่อน230มั้งนะแล้วเอามาฉายประมาณปี40กว่าทางทีวีด้วยเมื่อก่อนนั่งดูอยู่นะฮะบุญชูผู้น่ารักครับมา

0: พลงที่มีชื่อว่าเผอเคยฟังไหมเพลงนี้เคยฟังไหม
1: เ
0: ป็นของจรัญมโนเพชรนะครับหนังเรื่องบุญชูเนี่ยเขาออกเริ่มผลิตไม่ใช่ครับเริ่มฉายถ่ายทำกันเมื่อโอ้โหตั้งแต่ปี2531ทีเดียวนะฮะมีถึงเท่าไหร่นะสร้าง 8-10 ภาคทีเดียวตั้งแต่ปี2531ลากมาถึงปี53แต่หลังๆมันนี่มันจะเป็นเจนใหม่แล้วนะฮะนะครับคือเมื่อก่อนที่ดังสุดก็คือจินตลาสุขภัทรนะฮะแล้วก็สันติสุขนะฮะพรมสิรินะครับแสดงด้วยกันเขาจะทำเป็นภาคไปเรื่อยๆอ่ะเป็นหนังนะฮะก็ถือว่าสนุกดีของ5 Star นะครับในครั้งแรกที่เริ่มฉายคือปี2531นะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยได้จรัญมโนเพชรนะฮะแล้วก็หลายๆศิลปินเนี่ยมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะก็ถือว่าพร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะโปเต้นะนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังนักร้องกันสักคนดีกว่าวันนี้เอ้าดีก่อนนะอินเทอร์เน็ตขัดข้องเหรอดีก่อนนะมาแล้วนะตะกี้สัญญาณขัดข้องเล็กน้อยนะจ๊ะนะแอมมาวันนี้มีนักร้องซ่อนแอบหนึ่งศิลปินกันละกันเอาวันนี้เอาเพลงเพราะเดี๋ยวคุณผู้ฟังในแอปจะได้ฟังด้วยพร้อมๆกันวันนี้เลือกเพลงของสาวคนนี้มาให้ฟังพี่เสกร้อนครับพี่เสกเต็มฟังเลยวันนี้น้องบีการูเธอจะร้องเพลงให้พี่เสกแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังกันแต่ว่าวันนี้จะคงคู่มากับชายหนุ่มนะฮะที่ร้องด้วยกันนะฮะนั่นก็คือพี่ยุงในโอ่งนั่นเองจะร้องเพลงที่มีชื่อว่าเสียงของหัวใจวันนี้จะไม่แกงเพราะว่าถ้าเปิดทางแอปด้วยจะไม่แกงเพราะว่าเดี๋ยวคนฟังเขาจะรำคาญนะฮะนะครับอ่านแล้วฟังดูนะมาฟังชุดนักร้องซ่อนแอบจากทางบ้าน1เพลงแล้วมาปิดท้ายรายการกันช่วงเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับกับเพลงนี้ครับเสียงของหัวใจขับร้องโดยบีการูแล้วก็พี่ยุงในโอ่งครับไปฟังเลยขอเสียงปรบมือด้วย

ว้าวเพราะนะเนี่ยปรบมือให้กับบีการูนะจ๊ะสาวเสียงเพราะแล้วก็พี่ยุงในโอ่งด้วยนะครับนี่ร้องคู่กันมาเสียงดีนะถ้าเสียงดีจะเปิดให้คุณผู้ฟังในแอปฟังด้วยถ้าเสียงพี่นาฏนี่จะปิดจะลารายการก่อนวันนี้เราเสียงดีมาก็เลยเปิดให้คุณผู้ฟังในแอปด้วยพี่เสกว่าน้องบีการูร้องเพราะมากเลยครับแหมวันนี้พี่เสกได้ฟังแบบเต็มๆเพลงนะเนี่ยนะฮะเอาวันนี้ให้ฟังหนึ่งเพลงก็พอแล้วเนาะกับน้องๆซ่อนแอบใครที่ร้องเพลงเป็นก็ส่งมาได้นะช่วงดึกๆท้ายรายการอาจจะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักหน่อยเนาะได้สักนิดสักหน่อยอะไรแบบนี้นะครับนะฮะอัสพุงบอกว่าขอเพลงไม่เคยได้ไหมครับดีเจไม่เคย25หรออ่ะได้ๆอัสพุงบอกว่าฝนตกนะฮะอัสพุงอยู่ตรงไหนครับอยู่จังหวัดไหนเอ่ยบอกว่าฝนตกอ่ะคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศดีกว่านะครับว่าเวลานี้เที่ยงคืน28เนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างที่มีฝนตกบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับเช็คอากาศสักนิดนึงกันละกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนครับมีโอกาสที่ฝนจะตกคือถ้ามันตกมันก็ตกเลยคุณฟังนะฮะถ้ามันจะตกมันก็ตกเลยเพราะว่ามันเราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่ามันจะมาช่วงไหนเวลาไหนนะครับนะอุดรธานีเหรอฮะอ๋อโอเคอยู่อุดรนะครับตอนนี้นะฮะในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนในหลายพื้นที่นะครับเริ่มที่ภาคเหนือนี่ก็ภาคเหนือจะเป็นโซนของเหนือตอนล่างเหนือจังหวัดน่านนะครับอุตรดิตถ์เลยตกหมดเลยพิษณุโลกนะครับอุดรนครหลวงเวียงจันทน์เลยข้ามฝั่งไปเนาะนะฮะอีสานได้เจอกันทุกจังหวัดเลยสกลนครชุมแพขอนแก่นตกหนักเลยครับร้อยเอ็ดนะครับลากยาวไปอุบลนะฮะอุบลก็ตกอยู่ใช่ไหมเอออุบลเหมือนจะเขาจะข้ามเดชอุดมไปนะเออเหมือนมันข้ามเดชอุดมบุญทลิกไปนะฮะทางบุญทลิกตกไหมครับมันข้ามไปนะฮะแล้วมันไปตกปากเซคือเอาง่ายตอนนี้อีสานทั้งแถบเลยตกหมดเลยอีสานเหนือตอนล่างนะครับลงไปถึงแต่ว่าภาคกลางนั้นก็มีแต่มันเยอะเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะไปลงทางอีสานลากยาวไปถึงฝั่งของประเทศลาวแล้วก็เขมรเลยนะครับทั้งภูมิภาคเลยตกเยอะเลยจะบอกให้ฟังเออนะฮะนี่ครับฉะนั้นคืนนี้อากาศก็เลยเย็นฉ่ำทีเดียวนะครับอากาศก็เลยเย็นฉ่ำทีเดียวฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายกันนะครับเนาะเพลงไม่เคยใช่ไหมครับเดี๋ยวที่จูนเลือกเป็นเวอร์ชันนั่งเล่นได้ไหมนั่งเล่นได้เนาะเวอร์ชันร้องสดอะคูสติกนะครับเนาะสำหรับอัสพุงนะครับที่ฝากมานะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เคยนะครับเป็นเพลงของ25 Hours เวอร์ชันร้องสดเองนะฮะส่งให้ฟังในช่วงนี้กันละกันนะครับนะโปเต้บอกว่าไก่หลับยังมาร์คไก่หลับหรือยังวะไหนโปเต้โปเต้ทำท่าไก่หลับดินะฮะไอ้ไก่มันหลับยังไงอะมาร์คุงมันนั่งหลับเหรอเดี๋ยวจะเห็นไก่ที่มันหลับบนต้นไม้ก็มีนะหลับได้ไงไม่ตกเนาะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะปลดมองเนาะของมาร์คคงที่ขอไว้นะครับปลดมองนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งเพลงไว้สักช่วงหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงที่ตีหนึ่งนะถ้าหากว่าไม่มีใครใช้เลยก็จริงก็จะปิดไลน์นะครับใน YouTube นะส่วนออนไลน์เดี๋ยวเราก็จะฟังเพลงยาวกันไปเลยนะครับใครที่ฟังในแอปก็24ชั่วโมงเลยเนาะทางบุญทริกทางออนไลน์วันนี้ทางอีสานตกหลายจังหวัดเลยคืนนี้ชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมนอนสบายเลยทีเดียวนะฮะหลับสบายนอนเพลินทีเดียวแม่งั้นปิดท้ายเลยแล้วกันนะฮะขอบคุณ True Detach ด้วยนะครับอยากได้เน็ตเบอร์สวยนะครับโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆที่สุดบริการ True Detach นะครับเนาะมีเลือกกันหลากหลายแพ็กเกจเลยนะร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยแล้วกันครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะจ๊ะฝากใช้บริการด้วยนะครับเที่ยงคืน35ทีทิ้งท้ายกันเลยกันฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าโปรดมองของฟีนิกซ์นะครับที่ขอไว้นะได้หลายเพลงพร้อมที่จะเปิดให้ฟังต่อแล้วกันนะฮะคืนนี้ใครจะหลับและหลับฝันดีนะครับขอนแก่นตกอีกแล้วครับพี่วินจริงเหรอฮะตลอดครับว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมาใหม่หายตลอดเลยมันไม่ใช่พายุนะมันเป็นฤดูกาลของเขาเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันหยุดเดี๋ยวมันหยุดเดี๋ยวมันตกอ้อยนั่นแหละนะฮะฤดูกาลของเขาต้องทำใจนะฮะนะครับโอเคนะในครั้งขอตัวก่อนนะฮะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงพร้อมได้ที่ Facebook BP Radio

BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862 เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456